0: paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and another ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลยYou can use that topic for your paper. I have a few others. เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious. I think I will have hamburger. ใช้อะไรดีคะระหว่างother others another tiktok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ it is really delicious I think I will have another hamburger เห็นไหมคะคำว่า hamburger นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me beside coffee what other beverages do you have
3: Beverage
4: Beverage เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
3: We have coffee, tea, or me.
4: Yeah.
3: Just his name. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
3: Yes.
2: What's chewy?
3: Chewy.
4: Huh?
3: Chewy.
4: Pick, pick. Chewy, chewy. อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
3: น้ำผลไม
4: ้ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
3: จูดจูด
4: จูดจูดสระอูครับจูส
3: จูสจูสอ๋อ we have coffee tea and juice
2: โอเค so how many teas do you have do you have anything else
3: oh we have some snack and dessert
2: huhงูทะเลทราย
4: พี่
3: อะไรครับ
4: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
3: เขาบอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
4: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะคร
3: ับ ไม่ใช่เหรอ
4: ของว่างต้องเรียกว่าสแน็คสระแอดิสแน็ค
3: อ๋อสแน็ค
4: เป็นว่าสแน็คกับคู่งูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดีดีเซิร์ตถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
3: yes we have some snack and dessert
2: oh yes can I see them please
3: มาแล้วครับ
4: เพียครับอันแรก curry puff
3: ก็ของ curry puff
4: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
3: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
4: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
3: มาแล้วครับ

0: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead of us

0: แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
1: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
2: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลย
3: ฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
2: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
1: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า this was a good cup of coffee I will have anotherฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
2: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
1: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

0: คุณผู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาว
0: เฮ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้หนึ่งหายใจได้หนึ่งก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นลอดในนั้น
1: ใช่ใช่ว่าไม่เจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคาถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisPumin Temple คือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ Pumin Temple was built by the ruler of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
1: 96คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านแต่ก่อนใช่ไหม ruler
0: ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์รูปที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็
1: คือใครนึกถึงรูปต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงรูปนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรมานส์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที่แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันเลยซึ่งก็อยู่นี่นี่เองและนี่คือปู่ม่านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวคำรักของพี่นั้นหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุ้งหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะทรายและจะลู่เอาของปี่ไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮิอา

0: งามกูปี่รับแล้วสะดุ้งตื่นเววา
1: ก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
2: โอ้สิง
3: อ่ะ Oh so sweet
4: and who was the artist of all this painting
3: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดน
0: ี้นานบัวพันธ์ค่ะ
3: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
4: นี่นะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
6: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
5: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันและกันนั่นเองค่ะ
5: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one anotherแปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
6: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
5: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
6: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
5: Vocab King น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
6: ไปดูกันเลยค่ะ
7: Good morning Vocab King
8: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
7: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
9: C-O-M-O-N.
7: Common.
9: C-O-M-M-O-N.
7: Correct. Good job.
10: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
8: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
7: Your word is confusing.
9: C-O-N-F-U-S-I-N-G.
7: Correct.
8: ยังมากต
7: ่อ Your word is evolution.
9: E-V-E-L-O-T-I-O-N.
7: Evolution.
9: E-V-E-L-U-T-I-O-N.
7: Evolution.
9: E-V-A-L-U-T-I-O-N.
7: Evolution.
9: E-V-O-L-U-T-I-O-N.
7: Correct. Great job.You came back.
8: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
7: Your next word is offensive.
9: O F F E N S I V E.
7: Correct. Great job.
8: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
7: Your word is excellent.
9: E X C E L L E N T.
7: Correct. Great job again.
8: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
7: Your word is sprinkler
9: S P R I N K L E R
7: Correct excellent
8: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
7: Your word is disappoint
9: D I S S A P O I N T
7: disappoint
9: D I S A P O I N T
7: disappoint
9: D-I-S-S-A-P-O-I-N-T
7: Disappoint
10: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
8: ลองแบบอื่นมั่ง
7: Disappoint
9: D-I-S-A-P-O-N-T
7: Disappoint
9: D-I-S-A-P-O
7: Oh! Great try! Close! Just one letter One letter D I S A P P O I N T a double P
8: มี P 2ตัวนะคะ
6: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
5: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
6: เอแล้ววันนี้จากรายการ Word Cap King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
5: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
6: คำว่า common นะคะเป็น adjectiveแปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
5: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
6: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
5: ร่วมกันธรรมดาปกติ
6: Uncommon เป็น adjective แปลว่า
5: ไม่ปกติ
6: Have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
5: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
6: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
5: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
6: ไปดูกันเลยค่ะ
11: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยทำให้คนในชาติรักการอ่าน
12: โอ้โหมีแต่มาสเนี่ยเด็กโอ้มีคุณตัวคุณจิ๋วใช่ไ
13: หมห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะสองฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะ
11: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
13: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะเป็นคอร์เนอร์ที่นะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
11: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
13: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
11: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
13: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรลองสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
11: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณารักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์ใหม่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
6: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
6: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
5: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
6: ข้อแรกนะคะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
5: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะ
6: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคนสองคนค่ะ
5: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
6: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
5: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆน่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า another I want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ A piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น This lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
5: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้ๆ
5: ทีนี้ก็ถึงเวลา

0: ที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอทำแท้แล้ว
1: หาออกไปจากหอทำแท
0: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมักมีองค์8
1: มักมีองค์8
2: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
3: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
1: ขอรับ

0: านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้พูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นน่ะจับเลย
0: จับเลยจับเลยเฮ้ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: ฮ
0: ึ
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
6: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
1: เร็วไปเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
6: จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตาม
1: ไปแล้วอย่านะเ

0: ก็ได้เพื่อฆ่าเด็กขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
2: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
0: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
3: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
4: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
1: นะ

0: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลาก
2: ูข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์หน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: However, His Majesty was aware that traveling to such remote areas was considered to be a necessity for paving the way for the country's future development. About 40 years ago, when Thailand was faced with the Cold War, a remote village called Ban Mak Keng in the mountains of Dansai District, Lui Province, had inevitably become a battleground. His Majesty visited the Ban Mak Keng operations base on November 5 and 6, 1976, on a mission to lift the morale of the soldiers, policemen, and volunteers who were defending the embattled area while fighting against communist insurgents. He also visited the students and villagers that lived around the battlefield. Under the grace and benevolence of His Majesty, the people in the area were overjoyed by his visit. He was struck by the difficulty of traveling to the remote area, a journey which took days. In addition, upon arriving, he discovered an embattled area in which all prospects of development had been stalled since officials did not have access.
1: ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กำลังใจ
0: After the end of the Cold War, His Majesty had initiated a road construction plan at Ban Mak Keng Village to improve accessibility to the extremely difficult to reach area, which would allow for government officials to provide assistance and improve the villagers' well-being.
1: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทําลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่นึกไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
0: ้ For more than 17 years,This bridge has linked the two sides of Klong Yan Canal in Takuk Nue Subdistrict, Wipawadi District, Surathani Province. The villagers, and especially the members of the Ban Tanying Arts and Crafts Center, and the students, teachers, and staff of Ban Tanying Wipa School, have found their daily travels much improved since the days when crossing the river was so difficult.The genesis of this bridge came on September 12, 2000, when His Majesty the King made a royal visit to the crossing. He witnessed the people being forced to pull their rafts and boats across the channel with the aid of ropes. During periods of high water, the strong currents made the crossing unnavigable.
2: พอดีประชาชนเขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายตะลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
3: สิ่งที่ท่านได้พระราชทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปแล้วทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
0: Access to an isolated village in the mountainsAnd the bridge over the canal truly manifest His Majesty's benevolence for the well-being of his people.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
1: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
0: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
1: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าอยู่ในยุคสุโขทัยเมงอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่นี่นี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือขับจะได้ช่วยขาขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะเหรอแผน

0: เหลวแบบไม่เป็นท่า
1: พบใช้ผู้เจ้ามาอ้าวนี่แรง
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
3: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
3: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
0: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อ

0: ่อกับแม่นะอูฟ้าสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
0: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
2: สบายดีนะลูกพ่อ
3: คิดถึงจังเลย
4: สวัสดี
5: คร
4: ับ
6: สวัสดีครับ
5: แม่ครับแม่
2: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
7: โอ้โห
8: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
9: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
2: ขอบใจนะทุกคน
3: พวกเราดูนุ๊กฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
5: โอ้โห
10: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
3: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
9: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
10: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
2: อยู่มาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
11: พร้อมครับไปกันเลย
3: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
10: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
3: ่ได้สิ
7: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
9: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
3: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
7: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
10: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
12: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบก่อนเร็ว
9: เมย์อันตรายรีบหนี
3: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
2: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
13: ปลอดภัยครับ
3: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่

0: ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
3: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
5: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
5: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
6: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวเพราะวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวนี้หลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่นี่คงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังฆนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

0: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไร
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิคธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี่นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก10ถึง20ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอานะครับดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

0: การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 贪花如侯罗。
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเราเจอกันมาในหลายครั้งใช่ไหมวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรพอจะบอกครูได้ไหมพอเห็นไหมว่าเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไร
2: การประสูติ
1: อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรใช่นะครับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันต่อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าการปฏิสนธิไหม
3: เคย
1: ได้ไหมเคยใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าความหมายของคำว่าการปฏิสนธิคืออะไรรู้ไหม
2: คุย
1: เพื่อนบอกว่าการปฏิสนธิคือการคุยกันใช่ไหมเขาบอกว่าการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกมันเป็นการปฏิสนธิของพืชดอกพืชมันคุยกันได้ไหม
2: ไม่ได้
1: มันคุยกันเหมือนเราไหม
2: ไม
1: ่แล้วการปฏิสนธิน่าจะหมายถึงอะไรนะครับ
2: ผสมพ
1: ันธุ์ใช่ไหมจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดผลของพืชดอกนะครับนักเรียนเคยกินผลไม้ใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าผลไม้นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอยู่ดีๆมีคนไปเสกให้มันขึ้นมาเลยได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีที่มาใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลไม้ที่เรารับประทานในทุกวันนี้นะครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือด้านความรู้ความเข้าใจอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอกและการเกิดผลและเมล็ดนะครับเราต้องอธิบายให้ได้ว่าการปฏิสนธิของพืชดอกมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรและก็อธิบายการเกิดผลนะครับว่าผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมล็ดสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับด้านทักษะกระบวนการการตั้งสมมติฐานนะครับโดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทดลองเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกเราจะต้องมีการตั้งสมมติฐานนะครับนักเรียนรู้จักการตั้งสมมติฐานไหม
3: รู้จัก
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
3: การสมมติ
1: การสมมติการคาดการการคาดเดาใช่ไหมครับการตั้งสมมติฐานคือการคาดการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ตั้งสมมติฐานกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มอย่าลืมนะครับการตั้งสมมติฐานเราช่วยกันได้นะครับต่อมานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาคือด้านคุณลักษณะและเจตคติ

0: ค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยนะครับโดยการแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเรนูการถ่ายเรนูเราเรียนมาหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล
0: ้วบอกได้ไหมว่าการถ่ายเรนูคืออะไร
1: บอกได้
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: การ
0: ใครเป็นคนเคลื่อนที่ใครเป็นคนเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการถ่ายเรนูเนี่ย
2: แมลง
0: แมลงใช่ไหมเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วเอาใครไปด้วย
1: เอาเรน
0: ูไปด้วยใช่ไหมครับจากยอดเกสรเพศเพศผู้ไปยอดเกสรเพศ
2: เมีย
0: นะครับก็คือการถ่ายเรนูนะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับของเรนูจากยอดเกสรเพศผู้ไปยังยอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ต่อในเรื่องของการปฏิสนธินะครับเพื่ออธิบายการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติและไม่นำความเชื่อส่วนตัวมาประกอบการแปลความหมายข้อมูลวันนี้นักเรียนจะได้อ่านสถานการณ์นะครับเพราะนั้นเน้นย้ำนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องแปลความหมายจากสถานการณ์ที่นักเรียนอ่านอย่างเที่ยงตรงห้ามใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไปนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะจิตคติและค่านิยมนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อที่1การตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะได้ฝึกการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับจากการสังเกตภาพการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังจากการถ่ายเรนูเพื่อนำไปสู่การทดลองตามสถานการณ์ที่กำหนดนะครับและข้อที่2ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทดลองเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาก่อนก็คือเราจะต้องตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยตั้งสมมติฐานตามมานะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานมันจะต้องสอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ฝึกทั้งตั้งคำถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานด้วยนะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับเอาล่ะกิจกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากสไลด์นี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในสไลด์นี้เห็นอะไรบ้างเห็นต้นมันคือต้นอะไร
3: ต้นพริ ก
0: ต้นพริกนะครับในต้นพริกนี้มันมีอะไรบ้าง
3: ม
0: ี
3: ด
0: อ
3: ก
0: มีผล
3: ม
0: ีใบมีลำต้นมีกิ่งมีรากด้วยหรอมีใครเห็นรากด้วยหรอไม่มีนะนะครับหลักๆแล้วครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตที่ดอกสังเกตที่ดอกแล้วก็สังเกตที่ผลนะครับบนต้นพริกตอนนี้จะมีทั้งดอกแล้วก็มีทั้งผลของพริกนะครับนักเรียนคิดว่าใครมาก่อนกันระหว่างดอกกับผล
2: ดอก
0: ดอกน่าจะมาก่อนใช่ไหมแล้วผลค่อยจะตามมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนนะครับว่าคำถามของครูก็คือดอกไม้ชนิดนี้คือดอกของพริกเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นผลได้ยังไงจากดอกของพริกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลแล้วได้ผลพริกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับลองปรึกษากันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่ามันจะเปลี่ยนจากดอกเป็นผลได้อย่างไรมันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นนะครับปรึกษากันแล้วลองแสดงความคิดเห็นให้ครูฟังหน่อยว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าจากที่มันมีดอกอยู่แล้วทำไมผลถึงสามารถเกิดขึ้นมาได้พอจะบอกได้ไหมมีใครพอบอกได้ไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมถ้ามียกมือได้เลยนะครับครูจะนับถอยหลังแล้วนะ5 4อ่ะมีกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่6นะครับเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าพืชเนี่ยนะครับที่เรานำมาวันนี้ก็คือที่ครูให้ดูก็คือต้นเป็นต้นพริกใช่ไหมครับดอกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลได้อย่างไรถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: จะมีการผสมพันธุ์ค่ะและดอกพริกก็จะคว่ำลงทำให้ค่อยๆมีผลงอกออกมาค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าจะมีการผสมพันธุ์ใช่ไหมน่าจะมีการผสมพันธุ์แล้วก็เขาบอกว่าดอกพริกมันจะคว่ำลงแล้วมันก็จะค่อยๆมีผลเกิดขึ้นมานะครับครูจะยังไม่เฉลยให้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าดอกของพริกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลได้อย่างไรนะครับเอาละคำถามต่อมาหลังจากพืชมีการถ่ายเรนูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายเรนูของพืชดอกใช่ไหมเราสามารถรู้แล้วว่า

อ่ะบอกเพื่อนบอกว่าเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเรนูกับรังไข่มีอีกไหมมีอีกไหมครูจะยังไม่บอกนะว่าคำตอบที่เราแสดงความคิดเห็นมานั้นถูกหรือผิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อจากการที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับเราจะดูว่าการปฏิสนธิมันเป็นยังไงและผลจะสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างใบกิจกรรมที่1นะครับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็ยังมีใบงานที่1ด้วยนะครับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับนอกจากใบกิจกรรมใบงานนะครับอีก1อย่างที่เราจะต้องมีก็คือใบความรู้ที่1นะครับการปฏิสนธิของพืชดอกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำจะต้องใช้ใบกิจกรรมใบงานและก็ใบความรู้ด้วยนะครับประกอบกันเนาะนะครับซึ่งใบความรู้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนสามารถที่จะใช้ใบความรู้นี้ในการประกอบระหว่างทำกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมได้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือใบความรู้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะคำถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับการปฏิสนธิใช่ไหมและการเกิดผลของพืชดอกนะครับกิจกรรมนี้จะเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่ออะไรครับมีกี่ข้อมีกี่ข้อ2ข้อนะครับ 1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเรณูนะครับและอธิบายการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก2ตั้งคำถามและสมมุติฐานจากสถานการณ์การทดลองที่กำหนดให้นะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำกิจกรรมว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับวิธีการทำกิจกรรมวันนี้กิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตอนมีใครดูแล้วบ้างในใบกิจกรรมของเรามีทั้งหมดกี่ตอนครับ2ตอนนะครับทีนี้เราต้องตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่1กันก่อนนะครับว่าตอนที่1เราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรนะครับตอนที่1เนี่ยครูให้ชื่อว่าการทดลองของบิลการทดลองของบิลหรือการทดลองของเด็กชายบิลนะครับเราจะต้องศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์ที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวครูขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอ่านสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคนะพร้อม3 4อันนี้เป็นการทดลองของใครครับเด็กชายบิลใช่ไหมเด็กชายบิลเขาทดลองกับพืชชนิดไหนเนี่ยกับพริกใช่ไหมครับเขาบอกว่าเด็กชายบิลเนี่ยนำดอกพริกมาทั้งหมด3ดอกนะครับแล้วก็เด็ดเกสรเพศผู้ออกมาจากนั้นนะครับเขาเลือกอับเรนูที่สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปนะครับ
ทำให้อับเรนูแตกนะครับที่ยอดของเกสรเพศผู้มันจะมีอับเรนูอยู่ใช่ไหมเราได้ทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ยอดเกสรเพศผู้จะมีอับเรนูอยู่แล้วเขาก็

ทำให้อับเรณูนั้นแตกพออับเรณูนั้นแตกข้างในอับเรณูจะมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่อ๋อมีเรณูอยู่นะครับจากนั้นเด็กชายบิวเนี่ยก็ใช้ผู้กันนะครับไปแตะที่ยอดเกสรเพศผู้ที่มีเรณูอยู่นะครับพอใช้ผู้กันแตะปุ๊บเขาก็เอาผู้กันนั้นไปทำไงต่อไปแตะที่ไหนต่อไปแตะที่ยอดเกสรเพศเมียอันนี้คือการอะไรเขาเรียกว่าอะไรปฏิสนธิยังยังการที่เกสรการที่เรณูจากยอดเกสรเพศผู้ไปยอดเกสรเพศเมียเราเรียกมันว่าการถ่ายเรณูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กชายบิวเนี่ยเขาช่วยถ่ายเรณูของต้นพริกนะครับของดอกพริกนะครับจากนั้นเขาก็ทำการสังเกตแล้วก็บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุกกี่วันเขาทำการทดลองแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้ง7วันนะครับจนครบ7วันโดยสังเกตทุกวันทุกวันทุกวันจนครบ7วันนะครับผลการสังเกตของเด็กชายบิวเป็นแบบนี้นะครับวันที่1ดูไปพร้อมกันนะวันที่1เด็กชายบิวบอกว่าดอกยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังเหมือนเดิมนะครับพอวันที่2เด็กชายบิวไปสังเกตอีกครั้งนึงนะครับเด็กชายบิวบอกว่ากลีบดอกเริ่มเหี่ยวแล้ววันที่2กลีบดอกเริ่มเหี่ยวต่อมาวันที่3นะครับเกิดอะไรขึ้นกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับเห็นรังไข่ชัดเจนกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเห็นรังไข่ชัดเจนมากขึ้นนะครับวันที่4นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนขึ้นกลีบดอกเป็นยังไงพอวันจำนวนวันมากขึ้นกลีบดอกจะเหี่ยวมากขึ้นแล้วสังเกตเห็นอะไรเพิ่มขึ้นรังไข่ใช่ไหมครับเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนมากขึ้นต่อมาวันที่5นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้ววันที่6เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันที่6เด็กชายบิวเขาสังเกตแล้วบอกว่ากลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรณูหลุดออกไปนะครับรังไข่ขยายขนาดและมีสีเขียวเข้มขึ้นนะครับและวันสุดท้ายวันที่7นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรณูหลุดรังไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มนะครับจากที่เราสังเกตผลการทดลองของเด็กชายบิวทั้ง7วันนี้นักเรียนคิดว่าเกิดการปฏิสนธิไหมน่าจะเกิดใช่ไหมครับน่าจะเกิดใช่ไหมอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราได้ศึกษานะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทำกิจกรรมนักเรียนสามารถศึกษากิจกรรมนี้สถานการณ์นี้เพิ่มเติมได้ในใบกิจกรรมนะครับผ่านไปสำหรับการศึกษาสถานการณ์ทีนี้นักเรียนจะต้องทำยังไงจากสถานการณ์ของเด็กชายบิวนะครับข้อที่2ร่วมกันอภิปรายกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังจากการถ่ายเรณูและตอบคำถามท้ายกิจกรรมเราจะต้องวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมของเด็กชายบิวจากสถานการณ์ในใบกิจกรรมนั้นแล้วก็มาตอบคำถามนะครับตอนที่1การทดลองของบิวเนี่ยมีคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมดกี่ข้อครับเห็นยังเห็นยังมีทั้งหมดกี่ข้อครับ5ข้อนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของเด็กชายบิวแล้วตอบคำถาม5ข้อนี้ในตอนที่1นะครับโอเคตอนที่1ผ่านไปมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะนะแสดงว่าเข้าใจนะครับต่อมาวิธีการดำเนินกิจกรรมในตอนที่2เรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่2บ้างว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมในตอนที่2ครูตั้งชื่อตอนที่2ว่าการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าจากสถานการณ์ของเด็กชายบิวน่าจะเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าการปฏิสนธิของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับโดยตอนที่2นักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1การปฏิสนธิของพืชดอกเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการเกิดผลของพืชดอกร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่2เราก็ต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมใช่มั้ยครับมีทั้งหมดกี่ข้อในตอนที่23ข้อใช่ไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการทำกิจกรรมของทั้ง2ตอนนะครับทีนี้เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่1การทดลองของบิวนะครับข้อที่1นักเรียนคิดว่าเด็กชายบิวมีคำถามอะไรที่เขาสงสัยจึงได้ออกแบบและทำการทดลองนี้หน้าที่ของนักเรียนคือจะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราต้องจำลองตัวเองว่าเป็นเด็กชายบิวว่าเรามีข้อสงสัยอะไรเราถึงได้ทำการทดลองนี้ออกมานะครับข้อที่2เด็กชายบิวตั้งสมมุติฐานจากคำถามที่เขาสงสัยได้อย่างไรครูบอกไปแล้วว่า

0: คำถามนะครับกับการตั้งสมมติฐานมันจะเกี่ยวข้องกันใช่ไหมซึ่งการตั้งสมมติฐานมันจะต้องสอดคล้องกับคำถามที่ได้ในข้อที่1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่2กับข้อที่1เนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกันนะครับผ่านไป2ข้อข้อที่3จากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงยังไงเขียนลงไปนะครับข้อที่4นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวิเคราะห์ช่วยกันในกลุ่มแล้วก็ตอบลงไปนะครับและข้อที่5สำหรับตอนที่1นะครับก็คือจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับมี5ข้อนะครับในตอนที่1การทดลองของบิลนะครับต่อมาตอนที่2การปฏิสนธิของพืชดอกข้อที่1หลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งเราจะได้จากการศึกษาในใบความรู้ที่1นะครับว่าภายในออวูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อที่2หลังการปฏิสนธิไซโกตออวูและรังไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันแล้วบันทึกลงไปในใบงานที่1นะครับเอาล่ะมีคำถามไหมจาก2ตอนมีไหมตอนที่1มีคำถามทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อตอนที่2มีคำถามทั้งหมด3ข้อนะครับเพราะฉะนั้น1ข้อหลังจากที่เราทำกิจกรรมเราจะมาร่วมกันตอบคำถามคำถามละกี่ดวง5ดวงนะครับเพราะฉะนั้น7ข้อ8ข้อใช่ไหม8ข้อนะครับ8 5 40วันนี้จะแจกสติกเกอร์40ดวงหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับอ่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมถ้านักเรียนมีคำถามนะครับนักเรียนสามารถยกมือสอบถามครูได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้านักเรียนมีคำถามสามารถยกมือขึ้นสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีคำถามเราลงมือทำกิจกรรมได้เลยเนาะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ลงมือทำกิจกรรมได้เลยลูก

นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับจากคำถามท้ายกิจกรรมทั้งตอนที่1และตอนที่2ที่มีอยู่รวมกันทั้งหมด8ข้อพอจะหาคำตอบได้ไหมพอจะหาได้ไหมครับได้เนาะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับมาดูนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเรามาอภิปรายหลังการทำกิจกรรมกันนะครับเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมเดี๋ยวครูขอดูที่ตอนที่1กันก่อนนะครับคือการทดลองของบิลนะครับขอตัวแทน1คนนะครับในการที่จะลุกขึ้นตอบนะครับว่าข้อที่1นักเรียนคิดว่าเด็กชายบิลเนี่ยมีคำถามอะไรที่เขาสงสัยจึงได้ออกแบบและทำการทดลองนี้แล้วก็ข้อที่2เด็กชายบิลตั้งสมมติฐานจากคำถามที่เขาสงสัยได้อย่างไรขอสัก1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้

0: ไหนก่อนดี2กับ6ฟังกลุ่ม6ก่อนฟังกลุ่ม6ก่อนแล้วกลุ่ม2ต่อนะครับอ่ะโอเคขอทั้งคำถามแล้วก็สมมุติฐานเลยนะครับพร้อมกันเลยนะเพราะว่ามันสอดคล้องกันนะครับอ่ะถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เมื่อเด็ดเกสรเพศผู้ออกแล้วนำเรนูมาวางที่เกสรเพศเมียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสมมุติฐานเมื่อเด็ดเกสรเพศผู้ออกแล้วนำเกสรมาวางที่เมื่อนำเรนูมาวางที่เกสรเพศเมียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. มีกลีบดอกที่ค่อยๆเหี่ยวมากขึ้น 2. การเกสรเพศเมียและการชูอับเรนูหลุด 3. รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้6ก่อนครับเพิ่มเติมนะครับคำตอบของกลุ่มที่6กลุ่มที่6บอกว่าถ้าเอาเรนูจากยอดเกสรเพศผู้มาวางไว้ที่ยอดเกสรเพศเมียก็คือเป็นการถ่ายเรนูนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามนะครับของกลุ่มที่6นะครับแล้วเขาก็ได้ตั้งสมมติฐานผ่านไปนะครับกลุ่มที่2พร้อมไหมพร้อมเชิญได้เลยครับลุกขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิพืชดอกเป็นอย่างไรครับสมมุติฐานที่ตั้งไว้นะครับคือกลีบดอกจะมีความเหี่ยวลงแล้วก็เห็ดรังไข่มากขึ้นครับมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กลุ่มที่2ได้ตอบมานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานนะครับเนื่องจากว่าจากที่เราเคยเรียนรู้ด้วยกันผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เคยฝึกการตั้งคำถามไม่ได้ฝึกการตั้งสมมติฐานมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรแล้วก็การตั้งสมมติฐานเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูนะครับจากตัวอย่างของครูนะครับอย่างเช่นการถ่ายเรนูโดยมนุษย์สามารถช่วยให้พริกเกิดการปฏิสนธิได้หรือไม่อันนี้ก็คือคำถามนะครับตัวอย่างคำถามหลังการถ่ายเรนูมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหรือหลังการถ่ายเรนูดอกของพริกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอันนี้คือคำถามนะครับตัวอย่างคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสมมุติฐานครูบอกแล้วว่าสมมุติฐานจะต้องสอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นคำถามแรกสมมุติฐานก็ควรจะสอดคล้องใช่ไหมครูก็เลยตั้งสมมุติฐานว่าหลังการถ่ายเรนูถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคำถามก็คือการถ่ายเรนูโดยมนุษย์สามารถช่วยให้พริกเกิดการปฏิสนธิได้หรือไม่เราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าถ้ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดการปฏิสนธิได้นะครับรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์และก็สมมติฐานนะครับซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกไปเรื่อยๆในเรื่องถัดๆไปด้วยนะครับฝากนักเรียนทบทวนด้วยนะครับต่อมาคำถามข้อที่3นะครับจากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างข้อนี้ครูคิดว่าหลายกลุ่มน่าจะตอบได้นะมีกลุ่ม6กลุ่มเดียวใช่ไหมครูจะให้กลุ่ม6เลยนะกลุ่มอื่นสู้ไหมครับหลังจากการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีนะถ้ามีเตรียมธงไว้เลยนะครับพร้อมเอามือจับหูนะครับพร้อมนะสำหรับกลุ่มที่จะตอบเตรียมยกธงได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5โอเคครับจากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลักษณะภายนอกคือสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้หรือมองเห็นนะครับจากการที่เด็กชายบิวเขาได้ทำการทดลองแล้วก็รวบรวมมาให้ทั้ง7วันนะครับเราสามารถสังเกตเห็นอะไรได้บ้างหลังจากการถ่ายเรนูนะครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
3: กลีบดอกเหี่ยวครับแล้วก็ก้านเกสรเพศเมียกับการชูอับเรนูหลุดออกจากรังไข่และรังไข่ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับลักษณะภายนอกที่เราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้นะครับหลังจากการถ่ายเรนูนะครับก็คือถ้าเกิดการปฏิสนธินะครับเราจะต้องแยกเป็น2กรณีคือกรณีที่เกิดการปฏิสนธิกับกรณีที่ไม่เกิดการปฏิสนธินะครับถ้าเกิดการปฏิสนธิส่วนประกอบต่างๆของดอกไม้อย่างเช่นกลีบดอกก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูจะเหี่ยวและหลุดออกไปนะครับรังไข่จะค่อยๆขยายขนาดขึ้นจนสามารถสังเกตได้จากภายนอกนะครับแต่ แต่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิไม้จะเหี่ยวและหลุดร่วงไปนะครับจากคำถามข้อนี้นักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าจากสถานการณ์ของเด็กชายบิลที่เขาทำการทดลองเกิดการปฏิสนธิหรือไม่เกิดไหมเกิดเพราะว่ากลีบดอกมันเหี่ยวไปและรังไข่มันเป็นไงใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่4นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะเตรียมตัวยกธงตอนนี้มีกลุ่ม3กับกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นไหมมีกลุ่ม1ด้วยโอเคพร้อมเอามือจับหูครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วสามารถที่จะตอบคำถามให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
1: รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเราจะทราบได้อย่างไรนะครับก็คือรังไข่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มใช่ไหมครับจากสถานการณ์ของเด็กชายบิลนะครับส่วนอื่นๆของดอกไม้อย่างเช่นกลีบดอกก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูจะเหี่ยวและหลุดออกไปอันนี้ก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับส่วนสรุปนะครับจากกิจกรรมในตอนที่1สรุปได้ว่าอย่างไรนะครับโอเคมีกลุ่ม3เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม3แล้วกันเนาะเขายกมือขึ้นก่อนนะครับลองฟังว่ากลุ่มที่3เขาจะสรุปผลการทำกิจกรรมนี้ของเด็กชายบิลว่าอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตั้งใจฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยนะครับถ้ากลุ่ม3พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เมื่อครบทั้ง7วันจะทำให้ดอกเหี่ยวและก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเดนูลุดและรังไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับนะครับจากกิจกรรมของเด็กชายบิลที่เราทำผ่านไปนะครับเราจะได้ฝึกการตั้งสมมติฐานด้วยใช่ไหมฝึกการตั้งคำถามด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูขอเพิ่มเติมในส่วนของสรุปผลการทดลองให้ด้วยนะครับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นคำถามที่ได้จากการสังเกตเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินะครับซึ่งเด็กชายบิลเขาก็ได้สังเกตแล้วก็เกิดคำถามขึ้นนะครับเขาก็เลยได้ทำการทดลองนี้นะครับหลังจากตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เสร็จเราจะต้องทำไงต่อนะเมื่อกี้เราทำอะไรในข้อที่2เราตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรครับการตั้งสมมุติฐานหลังจากที่เราเกิดข้อสงสัยแล้วเราจะต้องตั้งสมมุติฐานขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติฐานจะเป็นแนวทางไปสู่การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับและสิ่งที่กลุ่มที่3ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังการถ่ายเรนูนะครับถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับรังไข่จะมีการขยายขนาดขึ้นและส่วนอื่นๆก็จะเหี่ยวและก็หลุดล่วงไปนะครับอันนี้ก็คือตอนที่1นั่นเองนะครับการทดลองของบิลนะครับต่อมาตอนที่2นะครับการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับจากการที่เราได้ศึกษาใบความรู้ที่1ผ่านไปนะครับเราจะสามารถเข้าใจการปฏิสนธิของพืชดอกได้หรือไม่นะครับคำถามข้อที่1หลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างข้อนี้มีกลุ่ม6กลุ่ม2มีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้าไม่มีจะให้กลุ่ม6กับกลุ่ม2เป่ายิงฉุบกันแล้วนะโอเคกลุ่ม6กับกลุ่ม2ส่งตัวแทน1คนจากที่เราเคยเป่ายิงฉุบผ่านมากลุ่มที่แพ้จะได้ตอบใช่ไหมวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เป่ายิงฉุบชนะบ้างตัวแทนลุกขึ้นได้เลยครับโอเคกลุ่ม2เขาได้ตัวแทนแล้วนะพร้อม1 2 3กลุ่มที่2ได้ตอบนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับหลังจากที่เขาได้ศึกษาใบความรู้ที่1นะครับแล้วได้ระดมความคิดเห็นกันแล้วเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรกลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: หลังจากการถ่ายเรนูนะครับสเปิร์มของ2เซลล์ครับจะเข้าไปผสมพันธุ์หรือปฏิสนธิกับเซลล์ไข่หรือโพลานิวคลีไอครับเป็นการปฏิสนธิซ้อนหรือว่าการปฏิสนธิคู่ครับเพราะว่ามีการปฏิสนธิ2ครั้งครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่6จะเสริมอะไรมั้ยกลุ่มที่6เสริมอะไรมั้ยมีมั้ยมีเสริมมั้ยไม่มีเนาะ ไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับหลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อกี้กลุ่มที่2ตอบมาว่าตอบถึงกระบวนการการปฏิสนธิที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามีใครไปผสมกับใครบ้างนะครับถ้าเราสังเกตต่อแล้วก็ศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติมเราจะสามารถบอกได้นะครับว่าภายในออวูจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับส่วนรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับแต่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิภายในออวูจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดอกก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดร่วงไปนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับหลังการปฏิสนธิไซโกตออวูและรังไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบให้ครูมีกลุ่ม4ยกมือกลุ่มเดียวเดี๋ยวให้กลุ่ม4ตอบนะครับเชิญกลุ่มที่4ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าไซโกตเปลี่ยนแปลงอย่างไรออวูเปลี่ยนแปลงอย่างไรและรังไข่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับกลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: ไซโกตจะพัฒนาเป็นเอ็มบีโอออวูพัฒนาเป็นเมล็ดส่วนรังไข่จะพัฒนาเป็นผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมไหมคำตอบของกลุ่มที่4มีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีเรามาดูกันต่อนะครับหลังการปฏิสนธิเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังการถ่ายเรนูนะครับจะเกิดการปฏิสนธินะครับที่ถุงเอมบริโอภายในออวูเซลล์ไข่และสเปิร์มมีการปฏิสนธิจะได้ไซโกตออกมานะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ไข่และสเปิร์มที่ปฏิสนธิกันเนี่ยจะได้ไซโกตออกมาแล้วก็ส่วนโพลาร์นิวคลีอายกับสเปิร์มก็จะมีการปฏิสนธิแล้วก็จะได้เอนโดสเปิร์มออกมานะครับซึ่งไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่2นั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าถ้าเกิดการปฏิสนธิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีใครพอจะสรุปให้ครูได้ไหมมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมมีเดี๋ยวฟังกลุ่มหนึ่งสักหนึ่งกลุ่มนะครับว่าเขาจะสรุปอย่างไรการสรุปผลการทำกิจกรรมให้นักเรียนฝึกนะครับให้นักเรียนฝึกเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญเชิญกลุ่มที่หนึ่งลุกขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกลุ่มที่6สามารถเพิ่มเติมได้นะเมื่อกี้เห็นยกมืออ่ะกลุ่มที่1พร้อมแล้วฟังคำตอบของกลุ่มที่1เชิญได้เลยครับ
5: หลังเกิดการปฏิสนธิไซโกตจะพัฒนาไปเป็น MBO ออวุ้นจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มอื่นมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับการปฏิสนธิที่ถุงเอมบริโอภายในออวูนะครับเซลล์ไข่และสเปิร์มจะมีการปฏิสนธิได้ไซโกตส่วนโพลาร์นิวคลีอายนะครับจะกับสเปิร์มเนี่ยก็จะมีการปฏิสนธิเช่นกันนะครับก็จะได้เอนโดสเปิร์มนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการปฏิสนธิของพืชดอกจะเป็นการปฏิสนธิแบบคู่หรือการปฏิสนธิซ้อนนั่นเองนะครับมีการปฏิสนธิ2ครั้งนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับเก่งมากๆเลยสำหรับกลุ่มที่1อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1อีกรอบนึงนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิสนธิแล้วก็การเกิดผลของพืชดอกผ่านไปก็น่าจะพอเข้าใจและสามารถบอกได้เนาะว่าการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดผลของพืชเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะครับเกิดขึ้นที่ดอกโดยภายในอับเรนูของเกสรเพศผู้จะมีเรนูซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มนะครับภายในออวูของเกสรเพศเมียมีถุงเอมบริโอซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์ไข่นั่นเองนะครับการถ่ายเรนูจะนำไปสู่การปฏิสนธิซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงเอมบริโอภายในออวูนะครับหลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกตแล้วก็เอนโดสเปิร์มออกมาซึ่งไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่ก็จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นเองนะครับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์และสมมติฐานจะนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้อง ป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่การหาคำตอบนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราได้ฝึกการตั้งคำถามและได้ฝึกการตั้งสมมติฐานผ่านไปนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราก็จะได้ฝึกขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะชำนาญมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของเรานะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการกระจายของผลและเมล็ดนะเราจะมาดูว่าผลสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมเมล็ดสามารถกระจายได้หรือไม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับ

0: ใบกิจกรรมที่1การกระจายของผลและเมล็ด2ใบงานที่1การกระจายของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลบบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงตึกกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสังเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกน
0: ะ
1: คะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสอนศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่อง

0: การคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนกันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: teacher or you can say he is a Thai teacher นะคะเขาเป็นคุณครูแน่นอน what subject does she does he teach Thai okay you can say he is a Thai teacher okay next one so can you describe him in one word แล้วเราสามารถบรรยายของครูเจมได้ภายในหนึ่งคำได้ไหมถ้าเป็นคุณครูนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้สำหรับครูปิ่นครูปิ่นคิดว่า he is talented สำหรับภาพนี้เนี่ยครูรู้สึกว่าครูเจมเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นครูก็จะบรรยายเขาว่า he is talented what about you what do you think can you describe him in one word แล้วสำหรับนักเรียนล่ะถ้าบรรยายของครูเจมได้หนึ่งคำจะเลือกคำว่าอะไรให้ครูเจมI use talented มีความสามารถ What about you? Look at his appearance สิ่งที่อยู่ภายนอกของเขานักเรียนอยากให้คำว่าอะไรคำว่าอะไรคะ
1: Beautiful
0: What else? Good Group 2 you get one point Beautiful What else? มีคำว่าสวย
1: He is friendly
0: Okay nice ดูจากภาพแล้วดูเขาเป็นมิตรใช่ไหมคะดูสง่างามสวยงามเป็นมิตรมีอะไรอีกไหมคะ What else
1: brave
0: กล้าหาญใช่ไหมคะคนที่ออกมาแสดงใช่ไหมมีการแสดงเนี่ยคนที่ชอบการแสดงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีอะไรอีกไหมคะ Pardon he is good at dancing right ดูเขาเต้นเก่งใช่ไหมคะดูรำเก่งใช่ไหมดีมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะที่เชิญจะสอนพวกเรานะคะhow to describe people นักเรียนจะได้เรียนวิธีการบรรยายลักษณะของคนนั่นเองนะคะโอเค let's take a look at the vocabulary about describing appearances first เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของคนก่อนดีไหมแล้วเราค่อยเข้าไปที่กิจกรรมนะคะโอเค the first word นักเรียนสามารถจดความหมายไว้ได้นะคะบันทึกได้ทั้งในกระดาษในสมุดของนักเรียนนะคะรวมถึงในใบความรู้ที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูเตรียมใบความรู้นะคะเอาไว้ให้กลุ่มละ1ใบนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะ Student on the LTV 7 I think you got some handout already นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนได้รับใบความรู้ไปแล้วนะคะสามารถดูใบความรู้ประกอบนะคะโอเค guys are you ready okay you have to listen first and then repeat it again okayOkay, the first one. Are you ready?
2: Yeah.
0: Okay, everyone listen carefully.
3: Bald head.
0: Okay, one more time.
3: Bald head.
0: A bald head. นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าภาพสื่อความหมายให้กับนักเรียนอย่างไร Bald head นักเรียนคิดว่ามันคืออะไรเอ่ยคนที่มีลักษณะไม่มีเป็นทรงผมพิเศษก็คือตัดผมออกหมดเลยนะคะเป็นแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคะแล้วแต่ความสบายของคนเราถูกต้องไหมเราบอกว่า
3: bald
0: head นะคะbald head ทันไหมโอเค sorry okay. you can write it down and listen again
3: bald head
0: เดี๋ยวจำวิธีออกเสียงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกบรรยายนะคะช่วงต่อไปโอเคเรียบร้อย Can I move to the next one? Can I? ไปต่อเลยนะคะต่อไป Everyone listen carefully
3: Mustache
0: เราสเตรทที่คำแรกนะคะที่เชลก็เลยใช้สีเหลืองมานะคะให้เราสเตรทคำแรก mustache student cannot have mustache นักเรียนไม่สามารถมีหนวดได้ถูกต้องไหมไว้หนวดมาโรงเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องทำให้เกลี้ยงเกลาสวยงามนะคะเรียบร้อยต่อไป can I move to the next one can IBut you have to repeat after teacher again first. Mustache.
2: Mustache.
0: One more time and louder. Mustache.
2: Mustache.
0: Good job. The next one. Look at her face. Look at her face. This word.
4: Freckles.
0: One more time. Freckles.
4: Freckles.
2: Freckles.
0: freckles freckles คือคนที่มีกระนะคะผิวที่มีกระผิวใครที่อาจจะบางๆนะคะโดนแดดมากๆเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะ

0: Who has freckles? มีใครมี freckles ไหม on your cheek on your cheek เราไม่มีนะคะบางคนก็มีนะคะโอเค can I move to the next one okay look at this look at this one what is it crow ถูกต้อง
1: beard
0: one more time
1: beard
0: ออกเสียงว่า beard นะคะ beard beard หรือว่า crow นั่นเอง crowWho has a beard? มีใครมี beard ไหมคะ Who has a beard? ในห้องนี้มีใครมีคราวไหมยังไม่มีตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีก20ปีข้างหน้าครูจะกลับมาดูหน้าตาพวกเราใหม่นะคะว่ามีหรือเปล่าโอเค everyone listen again
1: beard
0: beard that's right look at her or his hair what color what color blonde we can say
2: blonde hair
0: blonde hairคนที่มีผมสีสีบลอนด์นะคะสว่างสว่างเหมือนสีทองนะคะบลอนด์แฮร์ Okay, everyone listen again
2: blonde hair
0: good job blonde hair who like blonde hair want to have blonde hair มีใครอยากมีผมสีทองแบบนี้มีไหมคะครูคิดว่าน่าจะสวยดีนะคะโอเค next one at her hair it look like a wave we can say
2: wavy hair
0: นักเรียนปลายทางก็สามารถออกเสียงไปด้วยกันได้นะคะ wavy hair okay listen again
2: wavy hair
0: นะคะสำหรับผมใครที่เป็นลอนนะคะเขาเรียกว่า wavy hairThis is my favorite style of the hair. ครูคิดว่าผมลอนเนี่ยเป็นผมที่ครูชอบมากที่สุดเลยเพราะดูแล้วมันธรรมชาติดีนะคะโอเค Who like wavy hair? Who like wavy hair? ใครชอบผมลอนบ้างมีไหม Same as me. Next one. อันนี้มีความหยิกมากกว่า wavy hair นะคะมีลักษณะที่หยิกตั้งแต่โคนผม wavy hair เนี่ยโคนผมจะตรงแล้วก็ค่อยมาลอนเอาเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิกตั้งแต่โคนเลยเขาเรียกว่า
2: curly hair
0: curly hair everyone repeat after teacher curly hair
3: curly
0: hair one more time curly hair
3: curly
0: hair good job curly hair okay write it downพยายามจำนะคะจำคำศัพท์ให้ได้นะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้อง
2: curly hair
0: curly hair that's right okay everyone look at her skin what about her skin คนที่มีสีผิวขาวนะคะเขาเรียกว่า
2: fair skin
0: fair skin fair skin fair skinEveryone repeat after teacher again.
2: Fair skin.
0: Fair skin. Okay, listen again.
2: Fair skin.
0: Fair skin. That's right. Okay. Okay, I will give you an example. We will use the word to make a sentence. Take a look at the example. Can you please tell me?What does he look like? เขาดูเป็นยังไงคะดูจากภาพลักษณ์แล้วสามารถใช้คำศัพท์อะไรกับบุคคลในภาพได้บ้างเห็นภาพแล้วดูภาพผู้ชายคนนี้แล้วได้คำศัพท์อะไรออกมาบ้างลองสังเกตดูนะคะ Let's take a look at him and think about the word that you have learned ได้คำว่าอะไรบ้างเอ่ย What does he look like? เขาดูเป็นยังไงคะBall head กับสิ่งที่เด่นๆออกมาเลยนะคะได้สองประโยคด้วยกันประโยคแรกคือ the first one everyone repeat after teacher he has got a beard one more time he has got a beard ก็แปลว่าอะไรเอ่ย he has got แปลว่าเขามีใช่ไหมคะ

0: เขาเนี่ยมีอะไรเอ่ย a beard เคลา a beard ไม่ได้หมายความว่าเขาหนึ่งเส้นนะคะแต่ว่าเขานับเป็นชุดเป็นเซตนึกออกไหมเขาจะมาเป็นแผงใช่ไหมคะเขาก็เลยเรียกว่า a beard นั่นเองต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกหนึ่งประโยค everyone could you please read this for me first อ่านให้ครูฟังก่อนได้ไหมโอเค are you ready
1: 3 2 1
0: he has got a bald head นะคะเขามีสไตล์ทรงผมแบบว่าเขาตัดผมออกหมดเลยถูกต้องไหมก็เป็นสไตล์ของเขานะคะแล้วแต่ความชอบของบุคคลโอเค everyone read it again
1: he has got a bald head
0: very good next oneVery good, perfect. The next one. Okay, can you tell me what does she look like? What does she look like? Can you describe her? บรรยายเขาได้ไหมคะ สิ่งที่เด่นออกมาเลยคือคำว่า freckles. That's right. Okay, everyone, could you please read it together? She has got freckles.One more time. She
1: has got
0: freckles. Very good. Freckles ก็คือผิวที่มีกระนะคะต่อไป Let's take a look at him. What does he look like? Curly hair. What about you, student on the LTV 7? What does he look like?นักเรียนปลายทางคิดว่าเขามีลักษณะอย่างไรสามารถบรรยายออกมาได้นะคะอย่างแรกเลยที่คุณครูได้ยินเลยเมื่อกี้นักเรียนบอกว่า curly hair ใช่ไหมคะถูกต้องโอเค everyone read it together
1: he has got curly hair
0: เขามีผมที่หยิกเลยนะคะก็เป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งมีใครชอบแบบนี้บ้างมีไหมนักเรียนปลายทางคนไหนนะคะ has got curly hair ใครชอบลักษณะผมหยิกมีไหมแต่ที่ช่วยคิดว่าสวยดีนะคะต่อไป look at beautiful lady
1: blonde hair
0: that's right เราสามารถบรรยายได้ถึง2อย่างเลยนะคะโอเคอย่างแรก she has got wavy hair one more time
1: she has got wavy hair
0: that's right and the next one she has got blonde hairVery good เขามีผมที่เป็นยังไงคะ wavy เป็นลอนนั่นเองนะคะแล้วก็มีสีอะไรเอ่ย
2: สีบลอน
0: สีบลอนนะคะต่อไป let's take a look at handsome guys สุภาพบุรุษคนนี้มีอะไรให้เราบรรยายได้บ้าง mustache I think so okay let's see he has got a mustache very good thank you he has got a mustacheOkay, could you please read it again and louder, please? He has got a mustache. One more time, mustache. Very good. Okay, ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรม describing me นะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ดูภาพนะคะของบุคคลเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นภาพคนใหม่และนักเรียนจะต้องแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันบรรยายเพื่อแลกกับคะแนนวันนี้นะคะกลุ่มไหนบรรยายได้ก็ได้ไป1คะแนน1ประโยคต่อ1คะแนนโอเค everyone are you ready
1: yeah.
0: I think so okay go on what does she look like which group wanna be the first one which group okay touch your ears again จับหูก่อนเลย touch your ears okay are you ready 3 2 1 go group 3พอมองภาพแล้วเนี่ยเอาคำศัพท์มาก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาประกอบกันเป็นประโยคเนาะโอเค grab your microphone and tell me what does she look like
3: she have got blonde hair
0: she has got blonde hair one more time
3: she has got blonde hair
0: okay very good she has got blonde hair grab your hand for your friend okay okay group 3 you got right นะคะเขียนคะแนนตัวเองลงไปในใบงานหรือสมุดก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้คะแนนเพิ่มเติมเนาะแล้วนอกจากนั้นมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่สามารถบรรยายได้ที่นอกเหนือจากคำเดิมที่เพื่อนใช้เมื่อสักครู่เพื่อนใช้คำว่า

0: she has got blonde hair okay okay touch your ears นักเรียนปลายทางด้วยนะคะ okay are you ready 3 2 1 go we are ค่ะ group 1 what does she look like
1: she has got wavy hair
0: she has got wavy hair do you agree with him wavy a little bit ใช่ไหมคะบลอนแบบธรรมชาติ she has got blonde hair ตามโครงสร้างของภาษาถือว่าถูกต้องนะคะ clap your hand for your friend แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีรู้สึกผมเขาจะสไลด์เลยดูเป็นบลอนนิดนะคะแต่ถามว่าอีกด้านหนึ่งดูเป็นบลอนไหมไม่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ผมบลอนแต่เป็นผมตรงพูดยังไงทราบไหมใครทราบผมตรงนะคะ wavy hair คือผมบลอนถูกต้องแล้วถ้าผมตรงล่ะคะ straight hair นะคะใครที่มีผมตรงเราสามารถบอกว่า I have got straight hair เหมือนที่เชื่อปิ่นเหมือนกันที่เชื่อปิ่น I have got straight hair นะคะแบบนี้ก็ได้ต่อไปเปลี่ยนภาพดีกว่านะคะกลุ่มไหนจะได้คะแนน now group 1 and group 3 got 1 point already okay next touch your ears touch your ears take a look at let's guess the word okay 3 2 1 go เหรียญทองค่ะกลุ่ม6เหรียญทองบอกว่ายกให้แต่ให้เพื่อนตอบนะคะดีมาก very good you are the teamwork good job
1: he has got a beard
0: he has got a beard is that right correct or not correct correct clap your hand for your friend first okay กลุ่ม1 กลุ่ม3 and กลุ่ม6 got 1 point what about group 2 4 and 5 okay touch your ear and then 3 2 1 go group 4 who want to answer this question what does he look like
1: he has got mustache
0: he has got a mustache clap your hand for her good job นักเรียนคะนอกจากสิ่งที่เขามีเนี่ยในภาพเขามีอะไรอีกนักเรียนลองสังเกตดูนะนักเรียนสามารถบรรยายได้เยอะมากเลย What else Group 5 Can you tell me what does he look like อะไรอีกคะที่เขามี He has got a beard That's right He has got a mustache That's very good What about next one มีอะไรอีกอะเขามีอะไรอีกคะ Let's take a look ดูสีผิวเขาสิคะสีผิวบอกได้ไหมสีผิวสีดวงตาได้ไหมเอ่ยได้หมดเลยนะคะโอเคกลุ่ม1 you want to answer okay rifle what does he look like
2: he has got fair skin
0: okay he has got fair skin okay do you agree with your friend yes clap your hand for him good job I'll give you the next picture group 2 and group 5 hurry up you have to got the point ตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนแล้วบ้าง1 3 6แล้วก็4ใช่ไหมคะเหลือ2กับ5 2กับ5โอเค I will focus on you โอเค grab your ears and then 3 2 1 go boss ค่ะ group 5
3: she has got a fair skin
0: she has got fair skin
3: yes
0: But clap your hand for your friend. Okay, group 2. Group 2, what does she look like? What do you think?
4: She has got blue eyes.
0: She has got blue eyes. Very good. Good job. เขามีผิวขาวนะคะแล้วก็มีดวงตา She has got blue eyes. Don't forget to pronounce S sound.เพราะว่าตามีกี่ดวง2ดวงนะคะ She has got blue eyes Okay everyone clap your hand for yourself เก่งมากเลยดีมากวิธีบรรยายนะคะลักษณะภายนอกก็คือใช้ประธาน he or she ตามด้วย has got แล้วก็ตามด้วยลักษณะที่เราอยากจะบรรยายนั่นเองนะคะต่อไปภาพแถมตอนนี้ทุกคนมี1คะแนนแล้วใช่ไหมคะกูโอเคกรุ๊ป3 got 2 points โอเคข้อนี้ให้5คะแนน I give you 5 ถ้าคะแนนต่อ1

0: ประโยคนะถ้านักเรียนบอกได้2ประโยคนักเรียนก็ได้10คะแนนนะคะโอเค student on the LTV are you ready I hope you get 10 point from me okay touch your ears and then 3 2 1โอเคโอ้ lucky on you number 6 group 6 group 6หนึ่งประโยคต่อ5คะแนนนะโอเคเรียนทอง
1: wavy hair
0: wavy hair right โอเคเรียนทอง can you say she has got wavy hair
1: she has got wavy hair
0: she has got wavy hair one more time
1: she has got wavy hair
0: perfect very good you got 5 โอเคถูกต้อง very good โอเคมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนบรรยายได้โอเค touch your ear and then 3 2 1 go group 1
1: she has got earrings
0: she has got earrings earrings คืออะไรคะ earrings เหมือนที่ชะปินเลยเนี่ย earring หลังหูนั่นเอง very good มีอย่างอื่นอีกไหมคะ you got 5You got 5 points. Okay, go 4, go 4.
2: She has got brown hair.
0: She has got brown hair. I think so. Clap your hand for her. Good job, you got 5. What do you think? What do you think on her face? Group? Okay, group 3, group 3.
2: She has got fair skin.
0: She has got fair skin. Very good. Next one. Do you want to answer? Look at her lip. Look at her lips. What the color of her lips? What is it? She has got red lips. ทำไมคะริมฝีปากของเขาเป็นสีแดงนั่นเอง Okay, everyone, clap your hand for yourself. Good job. เก่งมากนะคะโอเครวมคะแนนตัวเองไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะไปที่ใบงานนะคะโอเค take a look at your worksheet number 13นะคะใบงานที่13นะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกบรรยายนะคะภาพจากการ์ตูนที่คุณครูเตรียมไว้ให้โอเค everyone are you ready โอเค you see your worksheet โอเค let's see let's check the first worksheet there are 4 people in your worksheet Let's see, what is, are their name? Paul. Next one. Nancy. Mary. And
3: Peter.
0: ในคำสั่งนะคะ instruction บอกให้เราทำอะไร look at the instruction first. เขาบอกว่า choose only one picture. ให้เราเลือกนะคะ choose only one picture and describe the person. ใน4คนนี้เนี่ยให้นักเรียนเลือกแค่คนเดียวนะคะแล้วก็ฝึกเขียนบรรยายลงไปนะคะให้เขียนดูที่ A ก่อนนะ for example the A what does Paul look like อันนี้คือวิธีการถามนะคะถ้าเราจะถามว่าลักษณะภายนอกของ Paul เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างบอกว่า he is tall and thin นะคะสูงแล้วก็เป็นยังไงด้วยตัวผอมนะคะและอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะสัดส่วนของเขาใช่ไหมคะแล้วก็อีกประโยคนึงบอกว่า he has gotcurry hair ลักษณะของพอก็คือสูงผอมแล้วก็มีผมเป็นยังไงค่อนข้างอยากสกนะคะทีนี้นักเรียนก็สามารถเลือกได้นะคะคำไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าถนัดบรรยายแล้วถนัดคนนี้เราบอกลักษณะได้ก็เลือกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่านักเรียนเลือกใครมาบรรยายบ้างโอเค everyone take your time

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay. Okay, I will let the volunteer student to present the these people appearances. เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะคะบรรยายลักษณะของตัวละครทั้ง3ตัวที่เหลือนะคะโอเค the first one I will ask about Nancy โอเค are you ready okay grab your hand grab your microphone okay I will ask you first what does Nancy look like
1: she is short and she has got fair skin
0: she is shortAnd she has got fair skin. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ
2: Yes.
0: Yes, I think so. Very good. Clap your hand for your friend. Okay. The next one, Mary. The next one is Mary.
3: She is beautiful and thin. She has got short brown hair.
0: She is beautiful and what? Again, please.
3: And thin.
0: And thin. She is beautiful and thin. สวยแล้วก็หอมใช่ไหมคะ Okay, next sentence.
3: She has got short brown hair.
0: She has got short and brown hair. Okay, clap your hand for her. Good job. okay, very good. Next one. What does Peter look like?
4: He has got fair skin.
0: He has got.
4: Fair skin,
0: very good. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. นักเรียนก็สามารถฝึกบรรยายเพิ่มเติมได้จากภาพนะคะจริงๆแล้วภาพเนี่ยยังบอกอะไรเราอีกได้มากมายเลยนะคะก็สามารถใช้คำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมได้ต่อไปนะคะเมื่อสักครู่ให้ทดลองบรรยายภาพคนที่ครูกำหนดมาให้แต่รอบนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนึกถึง your idol. Do you have your idol?ใครมีต้นแบบในใจของตัวเองบ้างคนที่เราชื่นชอบชื่นชมมีไหมคะโอเค everyone look at the instruction first okay I will give you an example the instructions tell you that draw or put a picture นักเรียนสามารถวาดภาพหรือว่าติดภาพลงไปนะคะในกระดาษ of your favorite personเกี่ยวกับคนโปรดของเรานะคะ in your space in the space and describe him or her using words given at least two words หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องใช้คำศัพท์ที่คุณครูมีให้เนี่ยในเนี้ยอย่างน้อย2คำมาบรรยายคนที่เป็นไอดอลของเรานะคะนักเรียนดูจากตัวอย่างของคุณครูภาพนี้ครูวาดเองเลยนะคะเป็นภาพที่ครูวาดภาพแรกผ่าน iPad นะคะเป็นครั้งแรกของครูคือ my father my idol is my fatherนะคะวิธีการบรรยายนักเรียนเขียนเหมือนทิชชู่ปิ่นก็ได้ My idol is my father. He has got a beard. นะคะคุณพ่อของครูปิ่นเนี่ย have a white beard. เขามีเคราสีขาว and wavy hair. แล้วเขาก็มีผมลอนๆนะคะครูก็วาดไว้แบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็นำมาบรรยายแบบนี้นะคะลองนึกดูว่า idol ของเราเป็นใครนะคะ My idol. ถ้า idol ของนักเรียนเป็นนักร้องนะคะนักเรียนก็เขียนว่า My idol is singer.My idol is football player. My idol is a chef. เป็นเชฟก็ได้นะคะแล้วก็บรรยายโดยใช้คำศัพท์ที่คุณครูให้มาครูให้เวลาประมาณ3นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวให้พรีเซนต์อย่างน้อย1คนโอเคไหมโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมนำแพทเทิร์นของประโยคนะคะแล้วไปปรับใช้ให้เป็นประโยคของตัวเองนะคะโดยเลือกคำศัพท์อย่างน้อย2คำศัพท์นะคะมาบรรยายในกระดาษนะคะโอเค everyone are you ready
5: yeah.
0: take your time I give you 3 minutes

0: everyone, please welcome. Thank you. Okay. If you're ready, go yes. on.
1: My idol is my father. He has got a bald head, beard and mustache.
0: Ah, he has got bald head.
1: Yes.
0: Beard.
1: Yes.
0: And mustache.
1: Yes.
0: Okay, clap your hand for thank you. Thank you so much. วิธีการบรรยายนะคะบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราก็ง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถใช้แพทเทิร์นนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนคำศัพท์ให้ตรงกับบุคลิกของคนเหล่านั้นนั่นเองนะคะเก่งมากเลยโอเค everyone we have to wrap up together โอเค the wrap up activities I have กิจกรรมนะคะ I have activity let's find Mr. Anthony คุณครูจะมีคำบรรยาย Mr. Anthony แล้วเราจะมาดูกันว่า Anthony นั้นเป็นใครนะคะ This picture is about Anthony's family นี่คือครอบครัวของ Anthony แต่คนไหนล่ะที่จะเป็นแอนโทนีเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันนะคะอย่างแรกวิธีการถามบุคลิกภายนอกที่เชิญจะถามว่า what does Anthony look like แปลว่าเขาเนี่ยมีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็คือ he has got a bald head he has got a bald head นักเรียนรู้หรือยังว่าใครคือแอนโทนี everyone eyes on meโอเค place your pen down first วางปากกาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหากันว่าแอนโทนีคือใครนะคะผ่านประโยคที่บรรยายลักษณะภายนอกของเขา he has got a bald head แสดงว่าเขามีผมไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีคิดว่าเป็นใครได้คำตอบหรือยังนักเรียนบอกว่าคนตัวสูงสูงคือแอนโทนี do you agree with him เห็นด้วยไหม
2: yes
0: ข้อมูลแค่นี้พอหรือยังบอกได้หรือยังยัง next oneHe has got a mustache. Anthony has a bald head and a mustache. มีหนวดด้วยหัวล้านมีหนวดมีทั้งคู่เลยยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นใคร The next sentence. He is an old man. เพราะฉะนั้นใครคือ Anthony? The blue one or the red one?
3: Blue
0: one, that's right. Anthony ก็คือคุณลุงหรือคุณตาคนนี้นั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะและนี่ทั้งหมดนี่ก็คือการบรรยายลักษณะภายนอกของบุคคลนะคะวันนี้นักเรียนทำได้ดีมาก very good okay about we talk about the next lesson is about a school bag anyone has a school bag นักเรียนมีกระเป๋านักเรียนไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบทเรียนนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของงานนะคะส่วนบัตรคำศัพท์เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของคุณครูเองนะคะแล้วก็สื่อและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนที่เอามาทุกวันเนี่ยนักเรียนก็อย่าลืมพกมาด้วยนะคะโอเค everyone I hope you enjoy our lesson for today you are very good at English you are better everyone and every day นะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยพูดเก่งขึ้นนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้น I'm so proud of you ครูภูมิใจในตัวนักเรียนมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราพบกันครั้งหน้านะคะ everyone and student on the LTV I hope to see you again next time have a nice day and see you next time
4: thank you the teacher
3: thank you teacher
0: thank you everyone bye bye

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอษฐพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: ชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

ท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในกรมราชุปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจําได้ว่าคุณครูได้นํานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้สร้างอะไรบางอย่างในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางตอบคุณครูได้ไหมลูกว่าพาสร้างอะไรครับพาสร้างและร่วมกันออกแบบเกณฑ์การประเมินนักเรียนต้นทางคิดว่าเกณฑ์การประเมินนั้นสำคัญอย่างไรสำคัญไหมลูกการสร้างเกณฑ์การประเมินนั้นใช่ว่าครั้งแรกสร้างเสร็จแล้วเราจะสามารถประเมินเพื่อนได้เลยถูกหรือไม่ถูกจะต้องมีสิ่งสำคัญมากคือการทดลองใช้เพื่อให้เห็นข้อจำกัดหรือว่าข้อดีหรือว่าข้อพัฒนาก่อนเพื่อให้เรานั้นมีกระบวนการในการเอางานของเราเนี่ยที่ออกแบบไว้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นบ้างนะครับให้ดีขึ้นได้บ้างนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ต้นทางได้ตอบคุณครูเจมาแล้วว่าได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินปลายทางครับได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ทราบนะครับลองอภิปรายร่วมกันในขณะที่ตอนนี้พวกเราได้อภิปรายนั้นคุณครูขออนุญาตนำนักเรียนต้นทางอภิปรายต่อในระหว่างที่รอปลายทางนะครับนักเรียนครับมีประเด็นหนึ่งที่คุณครูชื่นชอบแล้วก็ชื่นใจในชั่วโมงที่ผ่านมามากก็คือว่ามีการระดมความคิดในการทำเกณฑ์การประเมินถูกต้องไหมแล้วก็มีอยู่ในช่วงหนึ่งที่บางกลุ่มเนี่ยอาจจะเกิดข้อสะดุดก็คือว่าพอเวลาออกแบบเกณฑ์การประเมินไปแล้วก็อาจจะยังไม่ตกตะกอนทางความคิดเท่าที่ควรนะครับจึงได้มีการระดมความคิดจากเพื่อนที่กลุ่มที่เสร็จแล้วเนี่ยมาช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดอันนี้คือสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นภาพของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะว่าเวลาเราออกแบบอะไรแบบนี้เราอย่าหวงความรู้เราอย่าเก็บความรู้ไว้คนเดียวเพราะว่าบางครั้งการที่เรามาเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือการแชร์หรือการแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยจะทำให้เราได้รับองค์ความรู้หรือว่าเห็นประเด็นบางอย่างที่บางครั้งเราอาจจะพลาดไปก็ได้นะเหมือนกันนะครับเวลาเราทำงานอะไรใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้เรามาถึงหน่วยที่2ก็คือเรื่องของการเขียนแล้วถ้าเรามีวิจารณญาณในการเขียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ที่ดีก็จะทำให้เรานั้นได้มุมมองจากเพื่อนแล้วเพื่อนก็ได้มุมมองจากเราเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดที่ดีอย่างยิ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่2เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะริเริ่มเราจะก่อร่างเราจะสร้างงานเขียนอย่างไรบ้างในชั่วโมงที่ผ่านมาในชั่วโมงที่ที่เป็นครั้งที่1เนี่ยเราได้มีการริเริ่มคิดในการทำอะไรครับออกแบบอะไรครับเราได้ริเริ่มในการออกแบบเกณฑ์การประเมินเราได้มีการก่อร่างตัวแบบการประเมินแล้วก็สร้างงานเขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเอากระบวนการริเริ่มและการก่อร่างมาประเมินเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือหาข้อจำกัดหรือหาประเด็นอะไรบางอย่างนั้นให้ถูกต้องสอดคล้องกับกระบวนการเขียนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้าง

0: ้าพร้อมแล้วต้นทางปลายทางครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันครับข้อที่1ครับ
1: บอกขั้นตอนการสร้างกิจกรรมมือการเขียนได้
0: ข้อที่2ครับ
1: สร้างผลงานจากการสืบค้นงานเขียนแล้วประเมินผลงานได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการสืบค้นงานเขียนแล้วนำมาสร้างผลงานได้
0: อ่ะขออนุญาตทบทวนไปที่ข้อแรกครับบอกขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมินงานเขียนได้นักเรียนครับขอทบทวนเอาความรู้ในชั่วโมงที่แล้วมาตอบนะขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมินเนี่ยทำอะไรก่อน ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ได้ว่าเราต้องการจะสร้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะตัดสินเรื่องอะไรใช่ไหมครับอย่างชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูได้ให้เกณฑ์ไปว่าทำเรื่องของงานเขียนแต่ว่าแม้ว่าในใบงานจะเป็นเรื่องการอ่านเนี่ยเราสามารถเอาการเขียนไปผนวกกับการอ่านได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นทักษะที่มีความใกล้เคียงกันแต่ในปลายทางของการวัดจะต้องวัดแตกต่างกันเพราะว่าผลลัพธ์นั้นจะได้เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันฉะนั้นการสร้างเกณฑ์การประเมินนั้นไม่ใช่ว่าเราสร้างแล้วใช้ได้ทันทีนะเราต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทดลองใช้จนเข้าใจเกณฑ์การประเมินก่อนเราถึงจะสามารถประเมินเพื่อนได้เช่นเด็กชายกอสามารถเขียนได้อย่างดีมากเลยครับแต่ผลงานที่เขียนค่อนข้างไม่สะอาดเราจะประเมินอย่างไรแต่เด็กชายขอไข่ครับอาจจะมีการเขียนบางจุดที่ลดหลั่นกันไปตัวอาจจะไม่ถูกต้องตามอักขระแต่ผลงานสะอาดมากแบบเนี้ยนักเรียนก็ต้องมีวิธีการพิจารณานะครับในฐานะที่เวลาเราเป็นผู้ประเมินเนี่ยว่าเราจะประเมินงานเพื่อนอย่างไรสมมติว่าครูเจมเนี่ยรักกลุ่มนี้มากครูเจมรักกลุ่มนี้มากแต่กลุ่มเนี้ยทำงานผิดเยอะมากถ้าคุณครูยังให้แบบ5เต็ม5เต็มทุกช่องนักเรียนคิดว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนที่มีจรรยาบรรณในการให้คะแนนมั้ยไม่มีเลยนะครับฉะนั้นนอกจากการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วเราต้องไม่ประเมินแบบมีอคติฉะนั้นการมีอคตินั้นจะทำให้เราได้ผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามจริงอันนี้ขอฝากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่าเวลาเราสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วเราต้องรับหน้าที่ในการไปประเมินนี้เราต้องประเมินตามหลักวิชาการพูดกันด้วยเหตุและผลไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาพูดวิเคราะห์วิจารณ์กันด้วยหน้างานจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกคือการบอกขั้นตอนได้แล้วเวลาเราสร้างขั้นตอนเสร็จแล้วครับนักเรียนครับเราเอาไปใช้งานได้เลยไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้อ้าวคุณครูเจมมันขัดแย้งกันนะทำไมล่ะคุณครูเจมบอกพวกหนูเองทั้งต้นทางปลายทางว่าก็ครูเจมบอกว่ามันสร้างแล้วมันใช้ไม่ได้เลยในทันทีอ่ะแต่ทำไมคุณครูเจมลองให้ทดลองใช้แล้วล่ะเพราะอะไรครับครูจำลองสถานการณ์ในการสอนออกอากาศให้เห็นว่าสมมุติว่าเรามีการออกแบบจนสามารถใช้ได้แล้วเวลาเราจะประเมินงานเพื่อนนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างและคุณครูจำได้คุณครูได้พูดในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเดี๋ยวเกณฑ์ของกลุ่มไหนหรือประเด็นไหนอ่านแล้วดูน่าสนใจก็จะเอาเกณฑ์นั้นตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประเมินงานเขียนกลุ่มต่างๆดีหรือไม่ดีครับดีและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับแต่ละกลุ่มได้มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แต่คุณครูจะบอกเสมอว่าเราจำเป็นจะต้องเชื่อปัญญาประดิษฐ์ 100% มั้ย
1: ไม
0: ่เราแค่เอาไอเดียหรือว่าแนวความคิดของปัญญาประดิษฐ์มาใช้แต่ในทางนี้ทั้งนั้นต้องคิดเองด้วยนะครับประมาณนี้เนาะไปต่อกันเลยครับข้อที่2ครับสร้างผลงานจากการสืบค้นงานเขียนแล้วประเมินผลงานได้เห็นไหมว่าแม้ว่าจะเป็นข้อ2แต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการประเมินผลงานก็คือต้องเกิดจากทักษะอะไรครับการออกแบบอะไรก่อนออกแบบเกณฑ์การประเมินก่อนแล้วก็ข้อที่3บอกประโยชน์ของการสืบค้นงานเขียนแล้วก็นำมาสร้างผลงานได้เอาละครับอันนี้คือจุดประสงค์วันนี้คุณครูเจมอาจจะพูดจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยได้เห็นแบบละเอียดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมในวันนี้เราจะต้องปฏิบัติกันค่อนข้างพอสมควรอยู่ครับเอาละครับมาถึงกิจกรรมชวนคิดในชั่วโมงนี้การศึกษางานเขียนที่นักเรียนชื่นชอบส่งผลให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานได้อย่างไรบ้างครับอ่ะลองตอบครูสิเอาอย่างนี้ต้องถามก่อนว่านักเรียนต้นทางปลายทางครับคุณครูเจมเนี่ยเอางานที่ไม่ชอบเลยนะให้นักเรียนได้ทำหรือเปล่าครับไม่เลยนะครับอันนี้นักเรียนต้นทางก็ยืนยันได้ว่าคุณครูเนี่ยมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

นั้นไปออกแบบงานเขียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับทั้งมีการใช้ในเรื่องของอะไรครับที่จำได้ก็มีเรื่องของวันสงกรานต์แล้วก็การดัดแปลงภาพยนตร์ชื่อดังแล้วก็การเอานิทานเนี่ยมาดัดแปลงตามความเหมาะสมของเรื่องฉะนั้นเห็นไหมครับว่าอันนี้มันเกิดจากการคุยการตกลงกันในกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมฉะนั้นถ้า

0: ได้มีการนำเสนอว่าอยากจะเอานิยายดังครูขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเป็นเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมาปรับแต่ว่าคุณครูก็เคยบอกไปแล้วว่าเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมานะครับก็ต้องมีการปรับเนื้อหาโดยเอาพอดเรื่องของเขาเนี่ยมาเป็นแนวความคิดได้แต่ว่าเราจะไม่ลอกงานเขียนของเขาเพราะว่าการลอกนั้นผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงนะครับก็จะไม่เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับมาถึงช่วงนี้กันดีกว่าขั้นตอนการออกแบบงานเขียนขั้นตอนในการออกแบบงานเขียนเราทำอะไรบ้างนักเรียนต้นทางปลายทางดูตรงสีแดงครับข้อแรกคืออะไรครับ
1: ศึกษาตัวอย
0: ่
1: างการเข
0: ีย
1: น
0: ข้อนี้พวกเราได้ทำแล้วเพราะว่าเรามีการไปดูทั้งหนังสือวรรณกรรมบทความแต่เขาบอกว่าต้องดูตัวอย่างงานเขียนที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆก็ขอเพิ่มเติมจากหนูที่แล้วว่าแหล่งต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นแหล่งที่ตรวจสอบได้และเชื่อถือได้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูในหนังสือไม่ได้ดูในวรรณกรรมไม่ได้ดูในบทความหนูดูจากอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะดูได้ไหมครับดูได้แต่ว่าต้องสกรีนหรือว่าคัดกรองหน้าเว็บที่เชื่อถือได้อาจจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐก็ได้หรือว่าหน่วยงานของเอกชนที่ได้มีการรับรองก็ได้อันนี้ประมาณนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาตัวอย่างงานเขียนเพราะว่าในบางเล่มเนี่ยเขาก็มีการเอาไปขึ้นในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เราได้ศึกษาได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับวิเคราะห์ลักษณะเด่นของงานเขียนตรงนี้ดูอะไรบ้างเราดูโครงสร้างเราดูภาษาเราดูสำนวนแล้วเราก็ดูเนื้อหาเพราะว่าแต่ละเรื่องนั้นมีการใช้เนื้อหาสาที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นอย่างกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรครับภาษาที่อาจจะต้องใช้จินตภาพคือมีการเคลื่อนไหวมีการใช้อุปมาอุปลักษณ์แล้วก็ภาพพจน์ต่างๆทำให้เรานั้นรู้สึกอ่านแล้วอินตามผู้ที่ประพันธ์ขึ้นมาอย่างกลุ่มที่เลือกสงกรานต์เนี่ยข้อมูลก็ค่อนข้างอาจจะเป็นทางวิชาการเราอาจจะต้องใช้ศิลปะในการเขียนมาปรับให้เกิดความน่าสนใจเช่นในหนังสืออาจจะบอกว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรถูกต้องไหมครับแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนสำนวนในการเขียนอาจจะบอกว่าสงกรานต์ประเพณีที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำอันนี้เรารู้สึกว่าเราได้อยู่ในเทศกาลจริงๆเพราะว่ามีคำว่าชุ่มฉ่ำพอเราได้ยินคำว่าชุ่มฉ่ำเนี่ยทำไมครับเรารู้สึกเปียกปอนตามไหมก็เปียกปอนตามฉะนั้นแค่การพลิกตัวถ้อยคำนิดเดียวก็สามารถทำให้เรานั้นมีศิลปะในการเขียนได้เลยนะประมาณนี้ครับข้อต่อไปคือเรื่องอะไรครับ
1: กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค
0: ์ใช่การกำหนดเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นทิศทางที่ทำให้เรานั้นเข้าใจในการบรรยายความคิดในการบรรยายเรื่องราวแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้มากขึ้นแล้วเราก็จะเขียนงานเขียนของเรานั้นตรงตามเจตนารมณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนก็คือตัวนักเรียนเองเช่นบอกว่าจะเขียนเนื้อหาอย่างไรการใช้ภาษาอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมในที่นี้คือการไม่ใช้สับแสลงเป็นต้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะต่อมาครับการออกแบบงานเขียนทำอะไรบ้างก็คือกำหนดหัวข้อแล้วก็กำหนดขอบเขตของงานเขียนอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้เรานั้นมีทิศทางในการเขียนได้ตรงตามที่วางไว้ทีนี้นักเรียนดูข้อนี้ครับการจัดเตรียมทรัพยากรอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ขอบอกเลยว่ามันไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นการจัดเตรียมทรัพยากรแปลว่าการเตรียมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าถามหน่อยครับว่าการเตรียมทรัพยากรตรงนี้เราได้มีการเตรียมไปก่อนหน้านี้หรือยังเราอ่านข้อความในตัวดำแล้วพิจารณาซิว่าเราเตรียมหรือยัง
2: เตรียม
3: แล้ว
0: ใช่เราเตรียมแล้วเพราะว่าอะไรครับเตรียมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนใช้ในการค้นคว้าถ้าเราอ่านแบบนี้มันเหมือนกับว่าครูเนี่ยเตรียมให้แต่ว่าคุณครูจะไม่เป็นอย่างนั้นครูอยากให้พวกเรานั้นได้เตรียมเองแล้วก็มีแต่ละกลุ่มได้เตรียมเองจริงๆเช่นบางกลุ่มไปยืมหนังสือจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นอย่างโรงเรียนเราก็ไปยืมที่ห้องสมุดมาถูกต้องไหมครับอย่างบางคนเนี่ยก็ไปเอาสำนวนจากอินเทอร์เน็ตมาเอามาคัดกรองทำให้เกิดแนวความคิดในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้นฉะนั้นนักเรียนคิดว่าการเตรียมทรัพยากรนั้นสำคัญไหมครับสำคัญมากเพราะว่าถือว่าเป็นก้อนข้อมูลที่ทำให้เรานั้นมีทิศทางในการเขียนมากขึ้นฉะนั้นที่คุณครูพูดมาแต่ละประเด็นนั้นน่ะสำคัญมากและมาถึงความสำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินตรงนี้จะช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจและช่วยให้ครูสามารถประเมินงานเขียนได้อย่างเป็นระบบทำไมมีคำว่าครูอยู่บนจอนักเรียนครับต้องไม่ลืมว่าคุณครูกำลังจะฝึกทักษะให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นทั้งผู้ที่นำเสนอและเป็นคุณครูในการ ประเมินเพื่อนเพื่อจะทำให้เพื่อนนั้นเห็นว่าเรานั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็มีจุด

0: ัฒนาอะไรบ้างฉะนั้นนักเรียนจะทำหน้าที่เป็นแค่ผู้พูดอย่างเดียวไหมไม่แล้วเป็นทั้งผู้พูดเป็นผู้นำเสนอแล้วก็เป็นผู้ที่ประเมินและตัดสินเพื่อนแต่ว่าเราจะไม่ตัดสินเพื่อนว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ได้เรื่องคุณครูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าต้องมีวิธีการพูดให้เกิดความเหมาะสมคนที่หนึ่งบอกว่าจากการที่ได้อ่านงานของเพื่อนพบว่าเพื่อนนี่เขียนชุ่ยมากแย่มากไม่สมควรที่จะเอานำเสนอแล้วเนี่ยคิดว่าถ้านักเรียนพูดไปอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนที่เขายืนอยู่บนเวทีด้านหน้านักเรียนเขาจะรู้สึกยังไงครับอาเสียใจแล้วก็ทำให้อะไรวะถ้าเป็นภาษาที่วัยรุ่นก็เสียเซลล์ไม่กล้าที่จะนำเสนอต่อแต่ความหมายเดียวกันเลยนะสักครู่นะคุณครูบอกว่าจากการนำเสนอผลงานของเพื่อนๆ นะครับพบว่าเพื่อนๆ นั้นมีข้อมูลในบางส่วนที่ขอตั้งข้อสังเกตมีคำว่าอะไรขึ้นมาตั้งข้อสังเกตก็คือเป็นข้อที่เรามองว่าเป็นอย่างไรบ้างเช่นในข้อหนึ่งนะครับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะครับอาจจะมีการหลุดประเด็นบางประเด็นทำให้เนื้อความนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็ในครั้งต่อไปอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยมีการเตรียมข้อมูลให้มีความแน่นหนาเพื่อให้มาสอดคล้องกับข้อมูลที่เพื่อนนั้นจะได้นำเสนอได้อย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถมากขึ้นเป็นไงดูเบากว่าไหมในส่วนข้อความที่คุณครูพูดว่าช่วยทำไงให้มันดูซอฟก็คือทำไงให้มันดูแบบเบาลง อยากจะเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการอะไรครับการจัดสรรความเรียบร้อยของผลงานให้มีความเรียบร้อยเพราะว่าพบว่าในบางส่วนนั้นยังมีรอยขูดขีดแล้วก็มีรอยดินสออยู่ก็ขอฝากกลุ่มนี้ให้พิจารณาในการทำให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นประมาณนั้นประมาณนี้ดีกว่าไปบอกว่าโอ้ช่วยอะไม่สวยเลยทำมาได้ยังไงเนี่ยเป็นไงครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินก็มาถึงในช่วงนี้แล้วนะครับเนื้อหาวันนี้ค่อนข้างที่จะมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่วันนี้ครับคุณครูได้พูดตอนต้นชั่วโมงไปแล้วว่าเราจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันลงมือทำจดจำได้ในเรื่องของการริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนอย่าลืมนะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการสร้างเกณฑ์การประเมินไปแล้วใช่ไม่ใช่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ไปแล้วใช่ไม่ใช่เอาล่ะก็มาถึงวันนี้ครับอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ก็คือเป็นประเด็นที่คุณครูได้นำพวกเราพูดไปเมื่อสักครู่นี้มาถึงข้อนี้ครับอันนี้เป็นใบงานที่จะต้องปฏิบัติในชั่วโมงนี้แล้วก็นำเสนอนะครับมีอยู่3ข้อข้อที่1 นักเรียนมีขั้นตอนกระบวนการออกแบบงานเขียนจากการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะศิลปะการเขียนได้อย่างไรบ้างจงอธิบายข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนแล้ววิเคราะห์งานเขียนเอาละครับข้อนี้ขออนุญาตลงรายละเอียดหน่อยครับว่าในข้อนี้ให้นักเรียนยกงานเขียนของตนเองนั่นแหละครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะปลายทางสามารถยกงานเขียนของตนเองแล้วก็วิเคราะห์อะไรบ้างภาษาครับการใช้ภาษาแล้วก็การร้อยเรียงเรื่องราวการให้คุณค่าของเรื่องราวแล้วก็ความคิดนั้นเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายครับการสร้างงานเขียนแล้วนำมาวิเคราะห์สามารถพัฒนาทักษะแก่นักเรียนอย่างไรบ้างนักเรียนครับถามก่อนที่เราจะลงมือทำเราวิเคราะห์งานเขียนของเราไปทำไมครับไม่วิเคราะห์ได้ไหมอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเราได้อะไรนะ
1: จุดบกพร่องและจุดพัฒนา
0: อันนี้เพื่อนต้นทางบอกว่าจะทำให้เรานั้นได้เห็นจุดบกพร่องและจุดพัฒนาว่างานเขียนของเรานั้นมีส่วนใดที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็งานเขียนของเราส่วนไหนจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมเอาละครับตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมที่จะระดมความคิดหรือยังครับ
2: พร้อม
0: วันนี้ขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับว่าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำจดจำได้และอีกสักครู่ใหญ่ๆเราจะกลับมาพบกันครับ

เดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับอาจจะเกิดความสับสนในข้อที่2ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับว่าทำอะไรบ้างครูขออนุญาตใช้ตัวอย่างของกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของใบงานแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นงานประมาณ 90% ที่นักเรียนจะต้องนำเสนอจริงๆยังไม่อยากเปิดนะครับแต่ว่าให้ดูก่อนวิธีการก็คือถ้าง่ายสุดนะครับให้เราเอาผลงานของเราตรงนี้ครับมาเปิดดูแล้วก็เขียนต่อไปหลังจากนั้นก็อาจจะให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยก็ได้ว่าเราจะสามารถมีประเด็นในการวิเคราะห์อย่างไรบ้างเช่นเรื่องภาษาเรื่องแนวความคิดการวางโครงสร้างแล้วก็ประเด็นอื่นๆแต่ย้ำเสมอว่าเราจะไม่เอาความคิดของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดมาใช้เราต้องระดมความคิดช่วยเหลือกันครับอันนี้เป็นแนวในการสร้างสรรค์รายงานครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมานั้นแต่ละกลุ่มนั้นก็ขมักขม้นในการระดมความคิดในการเขียนผลงานเพื่อที่จะได้นำเอาคำตอบออกมาเพื่อให้เห็นแนวทางการวิเคราะห์มากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูขออนุญาตเป็นตัวแทนครูต้นทางนะครับในการให้นักเรียนปลายทางนั้นได้ฟังนักเรียนต้นทางนำเสนอว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีตัวแทนกลุ่มที่จะนำเสนอในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่1ถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้กลุ่มแรกครับเดี๋ยวฟังกันครับในประเด็นนี้ที่คุณครูได้ถามว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนแล้วก็วิเคราะห์งานเขียนเดี๋ยวพูดให้ฟังหน่อยครับว่ากลุ่มแรกนั้นได้ทำอะไรลงไปบ้างเชิญครับ
1: ผมได้ข้อ2ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนและวิเคราะห์งานเขียนผมได้เรื่องนิทานลูกหมู3ตัวมีแนวคิดการมีแนวคิดว่าการจะคิดที่จะทำอะไรควรวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำเพราะจะทำให้เราปลอดภัยและจะได้ไม่มีภัยมาถึงตัว
0: ครับ
1: หลักการวิเคราะห์งานเขียน1ลักษณะของงานเขียน2วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่อง3ตัวละคร4ฉาก5โทนเรื่องกับอารมณ์6แนวข้อคิดกับแนวคิดหลัก
0: เอาปรบมือให้กลุ่มแรกด้วยครับก็มาแบบกระชับฉับไวเลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งนะก็ในช่วงแรกนักเรียนได้ตอบครูมานะครับว่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวมีแนวคิดว่าการจะคิดที่จะทำอะไรควรวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำเพราะจะทำให้เราปลอดภัยและจะได้ไม่มีภัยร้ายมาถึงตัวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดหลักจากตัวเล่มนิทานใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าตาของนิทานที่นักเรียนเนี่ยทำเสร็จประมาณ 90% แล้วเดี๋ยวขออนุญาตแง้มดูด้านในหน่อยนะครับต้องแง้มนี่ด้านในเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนนักเรียนปลายทางถ้ามีศิลปะในการวาดภาพแบบนี้ก็สามารถทำได้เพราะว่างานเขียนไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเอกสารเท่านั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของเราเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ให้มีความสวยงามถูกต้องได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประมาณ 90% แล้วของนักเรียนต้นทางของเรานะครับนะทีนี้มีประเด็นหนึ่งนักเรียนต้นทางปลายทางเห็นเหมือนครูไหมว่าเพื่อนอะเขียนมาเป็นประเด็นโดยรวมแต่ยังไม่ได้มีการบอกถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามเลยดีกว่าหลักการวิเคราะห์งานเขียน1ลักษณะงานเขียนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนครับเป็นอะไรครับเป็นนิทานถูกไหมแต่ว่าเราได้ลอกเขามาทั้งหมดไหมเนี่ยเราไม่ได้ลอกมาทั้งหมดนะครับมีการปรับเนื้อเรื่องให้มีความเหมาะสมอันนี้คือลักษณะข้อที่1ที่เพื่อนตอบมาว่าลักษณะของงานเขียนข้อที่2วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องเรื่องนี้มีการพูดถึงฉากไหมมีฉากไหมมีสิเพราะว่าจำได้ว่าเมื่อสักครู่ที่มีการเปิดดูเนี่ยพบว่ามีฉากตอนที่หมาป่าเนี่ยไปพังบ้านอันนี้เป็นฉากแล้วมีการวิเคราะห์ตัวละครไหมมีสิเพราะว่ามีตัวละครหลักๆคือลูกหมู3ตัวแล้วก็หมาป่า1ตัวอันนี้เป็นตัวละครหลักๆต่อไปครับฉากอันนี้พูดไปแล้วโทนเรื่องอารมณ์เป็นยังไงมีความกลัวเกิดขึ้นไหมมีเพราะว่าตอนที่เห็นหมาป่าไปพังทำลายบ้านฟางบ้านไม้ก็เกิดความกลัวไหมกลัวแล้วก็มีการให้ข้อคิดอย่างไรครับข้อนี้จำข้อคิดได้ไหมครับข้อคิดเรื่องนี้คืออะไรครับ
1: โทนเรื่อง
0: ให้ใช้ไมโครโฟนตอบได้เลยครับเนี่ยอันเนี้ยช่วยบอกข้อคิดให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับว่าข้อคิดเรื่องลูกหมู3ตัวเป็นอย่างไร
1: ความขยันและรอบคอบและความอดทนจะทำให้เราปลอดภัยและประสบความสำเร็จครับ
0: ถ้าเรารอบคอบขยันอดทนจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มแรกอีกครั้งหนึ่งครับอยากจะบอกนักเรียนต้นทางปลายทางครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้ตอบได้ดีแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องข้อสังเกตคุณจะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะวันนี้ไม่มีเกณฑ์นะครับแต่พูดให้ฟังว่าในการเขียนการวิเคราะห์เนี่ยการวิเคราะห์ต้องมีการเขียนให้เห็นถึงภาพจริงๆว่าเรามีการวิเคราะห์อะไรบ้างเราจะไม่เขียนแต่หัวข้อเพราะว่าการเขียนแต่หัวข้อเนี่ยบางครั้งผู้ที่อ่านงานเราเข้าใจไหมเข้า ขาไม่เข้าใจต้องพูดออกมาให้เห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นผลงานของกลุ่มแรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณครูขออนุญาตเดินทางไปต่อที่กลุ่มที่5นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีก1กลุ่มนะครับที่จะนำเสนอให้กับต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญตัวแทนกลุ่มที่5ได้นำเสนอให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังด้านหน้าตรงนี้ได้เลยครับ
2: ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างงานเขียนและวิเคราะห์งานเขียนนะครับชื่อเรื่องต้นไผ่กับต้นโอ๊กนะครับเนื้อเรื่องย่อที่ผมสรุปมาให้นะครับต้นโอ๊กแข็งแรงแต่หยิ่งไม่ยอมอ่อนครับส่วนต้นไผ่แม้อ่อนจะยืดหยุ่นพอเกิดพายุต้นอ่อนหักล้มเพราะต้านลมครับแต่ต้นไผ่รอดเพราะอ่อนตามลมครับการวิเคราะห์แบบสรุปนะครับตัวละครหลักคือต้นไผ่และต้นโอ๊กครับสถานที่คือป่าแห่งหนึ่งครับปัญหาคือพายุพัดแรงสถานการณ์คือต้นโอ๊กหักเพราะไม่ยอมโอนไผ่รอดเพราะโอนอ่อนข้อคิดนะครับความยืดหยุ่นทำให้เราผ่านปัญหาได้ดีกว่าความดื้อรั้นครับลักษณะนิทานนะครับเป็นนิทานสอนใจใช้ภาษาง่ายเข้าใจได้ไม่ยากรูปแบบนิทานนะครับนิทานสอนใจแนวจริยธรรมครับ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5ครับอาเชิญนั่งลงได้ครับอันนี้คุณครูก็ให้คำชื่นชมไม่ต่างจากกลุ่มแรกเลยนะครับเขาบอกว่าชื่อเรื่องคือต้นไผ่กับต้นโอ๊กนะครับเรื่องย่อก็ประมาณว่าต้นโอ๊กเนี่ยแข็งแรงแต่ทำไมครับยิ่งครับไม่ยอมโอนอ่อนก็แปลว่าไม่ยอมที่จะอ่อนข้อให้แต่ต้นไผ่นั้นแม้จะอ่อนแต่ก็ยืดหยุ่นพอเกิดพายุทำให้ต้นโอ๊กนั้นหักเพราะต้านลมไม่ไหวแต่ต้นไผ่รอดเพราะว่ามีการเอ็นไปตามกระแสลมทีนี้กลุ่มนี้เขาสามารถเอาลักษณะของธรรมชาติมาสร้างเป็นนิทานเพื่อให้เกิดเป็นข้อคิดได้ซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหมฮะเราแค่เอาแนวคิดนี้มาปรับเพิ่มเติมเขาบอกว่าการวิเคราะห์เขาบอกว่าตัวละครหลักๆคือมีต้นไผ่กับต้นโอ๊กสถานที่ก็อนุมานว่าน่าจะเป็นในป่าแห่งหนึ่งหรือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีต้นไม้2ชนิดนี้อยู่ใช่ไหมครับปัญหาก็คือมันเกิดพายุใหญ่อันนี้เป็นอุปสรรคก็ได้นะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยต้นโอ๊กหักเพราะไม่ยอมโอนเอ็นไปต้นไผ่ทำไมครับรอดไม่รอดต้นไผ่รอดเพราะว่าเอ็นเอียงไปตามกระแสลมเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นการชี้ให้เห็นเรื่องของความยืดหยุ่นถ้าเรามีความยืดหยุ่นในการทำงานการทำงานนั้นก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่ปัญหานั้นจะผ่านไปได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราทำตัวแบบต้นโอ๊กดื้อรั้นเป็นยังไงครับอุปสรรคมากขึ้นทำให้บางครั้งเราต้านทานกระแสลมก็คืออุปสรรคไม่ไหวเหมือนกันเลยครับกระแสลมตรงนี้เขามีนัยยะแฝงตรงที่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ลมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในธรรมชาติแต่มันหมายถึงอุปสรรคในการทำงานว่าในบางครั้งเราต้องมีการยืดหยุ่นเพราะว่าไม่ได้แปลว่าการที่เราตั้งเป้าหมายบางอย่างจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ 100% แต่ถ้าเรามีกระบวนการในการยืดหยุ่นนั้นการทำงานก็จะไปต่อได้และที่สำคัญคือเราจะต้องไม่เป็นคนดื้อรั้นเพราะว่าในการที่เราเป็นคนดื้อรั้นนั้นเกิดผลดีไหมลูกเกิดผลที่ไม่ดีเลยจะทำให้เรานั้นเสียงานแล้วก็ปัญหาก็จะรุมเร้าเราด้วยอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5อีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับนะทีนี้มาถึงขั้นตอนการสรุปครับนักเรียนดูครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้อะไรครับเราได้มีการวิเคราะห์เรื่องของงานเขียนของเราในเชิงลึกมากขึ้นทำให้เราได้จับทิศทางงานเขียนของเรามากขึ้นไหมมากขึ้นทีนี้ขออนุญาตถามกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอบ้างแต่ละกลุ่มที่ได้มีการเขียนเราเห็นทิศทางงานเขียนของเรามากขึ้นไหมมากขึ้นเราสามารถจับประเด็นได้ตรงตามความต้องการและตรงตามเจตจำนงของเรามากยิ่งขึ้นนี่คือกระบวนการเขียนวันนี้เราได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีไหมลูกเราฝึกใช้แบบดีหรือไม่
3: ด
0: ีเราใช้ในเชิงสร้างสรรค์ถูกต้องไหมครับเราได้มีการฝึกกระบวนการสื่อสารไหมครับสื่อสารเพราะว่าเรามีการคุยกันถูกต้องไหมครับเรามีการฝึกความสามัคคีในระบบงานกลุ่มไหมครับการคิดก็ฝึกแล้วการอ่านก็ฝึกแล้วการวิเคราะห์ก็ฝึกแล้วการใช้เทคโนโลยีก็ฝึกแล้วการใช้ประสบการณ์เดิมมีการใช้ไหมมีเพราะว่าบางคนเนี่ย อาจจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่เก่งแต่พอเราใช้ไปในหลายๆครั้งเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการในการป้อนคำสั่งให้ปัญญาประดิษฐ์เขาหาข้อความออกมาแต่คุณครูไม่ได้บอกว่าให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยเชื่อปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดนะเพราะว่าในท้ายสุดแล้วเราต้องทำไมครับวิเคราะห์แล้วก็มีวิจารณญาณอย่างเพื่อนที่ตอบมาด้านหน้านะครับเก่งมากๆเลยนะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถเข้าใจตรงตามเจตนารมณ์ในวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเอาคำนี้มาให้ครับไม่รู้ว่าเคยได้ยินไหมจุลมงกุฎเดาก่อนน่าจะเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมงกุฎใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนคิดว่าจุลไหนที่ถูกต้องจุลลอลิงหรือจุลลอจุฬาถ้านักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเป็นจุลลอลิงยกมือครับมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต้นทางปลายทางเอามือลงได้ครับจุลลอจุฬายกมือขึ้นครับก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับนักเรียนคิดว่าจุลไหนที่ถูกต้องจุลมงกุฎที่ถูกต้องก็คือจุลนี้ครับคำนี้มาจากคำสองคำจุลละเป็นคำที่แปลว่าเล็กน้อยมักใช้นำหน้าคำสมาร์ทเช่นจุลศักราชจุลพลเป็นต้นนะครับรากศัพท์มาจากคำบาลีแปลว่าจุลละนะครับจุลมงกุฎเป็นคำเรียกเครื่องประดับศีรษะของพระมหากษัตริย์เพราะนักเรียนดูนะครับภาพนี้คุณครูมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งงานหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาที่คุณครูได้เคยพูดกับเราในครั้งที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์คนร้ายที่ไปขุดกรุพระปรางวัดราชบูรณะแล้วกรุแตกหลังจากที่กรมศิลปากรได้มีการรวบรวมเอาสมบัติเหล่านี้กลับมาได้ก็มีการรวบรวมแบ่งเป็นประเภทต่างๆเช่นประเภทเครื่องราชูปโภคแล้วก็ประเภทเครื่องขนิมพิมพาภรณ์อันนี้คือหน้าตาจุลมงกุฎที่เป็นของจริงนะครับที่ทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยอนุญาตให้ถ่ายรูปได้แต่ว่าจะต้องไม่ใช้แฟลชเพราะว่ามันมีการสะท้อนเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าตาของมงกุฎที่พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เคยใช้จริงๆแล้วก็ของชิ้นนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในกรุพระปรางวัดราชบูรณะจริงๆมีชื่อที่นักวิชาการหรือว่านักโบราณคดีเนี่ยกำหนดเรียกว่าจุลมงกุฎถ้าเรียกพร้อมกันก็คือจุลมงกุฎอ่านพร้อมกันครับจุลมงกุฎจุลแปลว่าอะไรเล็กหรือน้อยมงกุฎก็คือเครื่องสวมศีรษะของคิงก็คือพระมหากษัตริย์เมื่อแปลรวมกันก็แปลว่าเป็นคำเรียกเครื่องประดับศีรษะของพระมหากษัตริย์นักเรียนดูนะแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ความงดงามของงานช่างนั้นก็ยังทำได้อย่างประณีตอยู่แม้ว่านักเรียนจะเห็นไหมครับว่าในรูปทำไมครับมีอะไรครับเพชรนินจินดาบางชิ้นเนี่ยหลุดหายไปแต่ว่าความงดงามนั้นยังคงค่าอยู่ไหมครับคงค่าอยู่ผู้ชมที่อยู่ปลายทางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปชมได้ซึ่งคุณครูเชื่อว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองนั้นก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งที่มีของล้ำค่าอยู่เยอะต่างจังหวัดก็สามารถมาเที่ยวชมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าได้มาศึกษาเมืองมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเหตุการณ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่บรรพชนรุ่นก่อนนั้นได้สร้างสรรค์ไว้เมืองนี้ยังรอทุกๆคนไปชื่นชมอยู่นะครับในชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3คุณครูปลายทางสามารถเตรียมสื่อ PowerPoint เตรียมใบความรู้และเตรียมใบงานเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่3รอไว้ได้เลยครับสำหรับในชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้คนที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่น

ดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:00 น.ซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับ

0: เหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
1: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
1: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
3: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
1: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
1: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดี

0: เลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
4: ทราบครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเนี่ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเนี่ยนะครับการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นน
0: ะ
1: ส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป็นปีแรกในรัชกาลที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได
0: ้วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยทิศอยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์คะถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตเลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกไก่ถึงฮนกฮูกวันนี้เราก็มีกไก่ถึงฮนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีมา
0: ก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถากรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาภรณ์หาญชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับ

0: คุณชนชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนนะเด
0: ี๋
1: ยววันพรุ่งนี้9ถึง13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
0: ค่ะทางกทมเองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งยกของ
1: อ
0: ย่าเพิ่งเอาลงค่ะ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
1: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักกับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคตะวันออกครับที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนในวันที่12ถึง13ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้โดย12ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันครับ
0: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังสูงบนถนนหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เซงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
1: ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคมส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงาดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเขียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและส่วนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
2: ความพร้อมเนี่ยทุกหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้า

0: การเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องการดำเนินการแต่ก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
2: เท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนเรื่องของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได้อพยพนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะครับของตนเนื่องจากประสบภัยได้นะครับมายังศูนย์แห่งนี้นะครับ
3: ด้านของจิสดาก็มีการเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับเรื่องของน้ำท่วมขังทั่วประเทศมีรวม45จังหวัดจุดที่หนักที่สุดกับหนีไม่พ้นในพื้นที่ภาคกลางมีนาข้าวเสียหายรวมแล้ว 620,000 ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้วถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,120,000 ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า 1,580,000 คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,090,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า199,790ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำค่ะที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเข้ากับความจุของเขื่อนขุนด่านประการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการพร่องน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการผ่านจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จสิ้นแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวคันดินปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องใช้

0: ระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงเพื่อความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
1: น้ำในโซนของแม่น้ำบางปะกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
0: ด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 ซมต่อวันแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้มีการย้ายผู้พักพิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
2: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และหมู่6ตำบล4คลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
3: ถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือเข้าไม่นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบากเวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วๆไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดเลยค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้ยังว่าเขาใช้ชีวิตตายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้ละถ้ามันท่วมมากกว่านี้
2: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ำและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้
4: ก็ลำบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้นะใช่จ้ะเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันหนาที่บ้านพื้นเดียวกันหนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้จะหนีไปไหนอ่ะ
2: นายพจนศักดิ์เงินผู้อบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตรและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยังชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายๆวันค่ะ
5: ห้องน้ำห้องเลิมเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
6: ใช้ไฟได้ไหมคะ
5: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
6: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
6: เรือไม่ได้เลย
5: ใช่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่ะ
6: ค่ะ
5: มันท่วมเยอะมากเลย
0: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
7: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลงมันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
8: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี
7: ่ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
2: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวมีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทูลเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ก็ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
2: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าในเวลา6นาฬิกาว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ104โดยมีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอ็นและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: ส่วนภาพรวมนะคะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลงไป5-10เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยา

0: ครับบริเวณหน้าสาระกลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงไป15เซนติเมตรถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร19เซนติเมตรค่ะส่วนแม่น้ำน้อยที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักและหลังวัดตูมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลดลง 3-7 มิลลิเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6-94 มิลลิเมตรส่วนที่คลองผงเพงลดลงไป10มิลลิเมตรนะคะยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร20เซนติเมตรสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดก็คือ6ตำบลนะคะจำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ 3,347 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยเมืองปากโมกสามโก้สแสวงหาและอำเภอโพทองรวม690ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้าน9แสนบาทและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอีกในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญจะประชุมในวันที่12และ14ตุลาคมอีกกว่า500ครัวเรือนทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมี4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม

0: ไปอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
1: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
0: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
1: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีคน

0: ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
0: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
0: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
3: วิธีอะไรล่ะฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
4: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
5: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
5: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
3: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
5: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่แข็ง
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
3: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
0: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
3: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
3: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: 好咯。
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรครับลูกไตรสิกขาก่อนเรียนเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ไตรสิกขาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการเลือกใช้มรรค8ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมต่อมาครับด้านคุณลักษณะครับเห็นความสำคัญของไตรสิกขาในการแก้ไขปัญหาในชีวิตนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือเลือกใช้มรรค8ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมโดยเห็นความสำคัญของไตรสิกขาในการแก้ปัญหาในชีวิตนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนครับครูมีคำถามมาทบทวนนักเรียนนะครับจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปลูกอริยสัจ4ดังนั้นครับคำถามเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2: ท
1: ุกข
2: ์
1: สมุทัย
2: น
1: ิโรธ
2: ม
1: รรคนะครับเก่งมากเอาล่ะครับทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าไตรสิกขาที่เราจะเรียนในวันนี้อยู่ในหมวดไหนทุกข์สมุทัยนิโรธหรือมรรคครับอยู่ในมรรคทำไมถึงอยู่ในมรรคกับลูกอะไรนะลูก
3: เป
1: ็
3: นการอบรม
1: ใกล้ถูกแล้วก็มาถูกทางอ่ะกลุ่ม6ครับ
4: เป็นการปฏิบัติให้พ้นความทุกข์ค่ะ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือเป็นการปฏิบัตินะครับเพื่อจะนำไปสู่การพ้นทุกข์หรือดับทุกข์นั่นเองนะครับเอาล่ะครับนักเรียนครูถามต่ออีกว่าอริยสัจ4ช่วยให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรหมดทุกข์ก็คือหมดความทุกข์ใช่ไหมครับมีใครจะเสริมอีกไหมครับมีไหมเราจะหมดทุกข์ได้เราต้องทำยังไงอะเรามีทุกข์เพราะมีอะไรมีสาเหตุมีปัญหาดังนั้นเราจะหมดทุกข์ได้เราต้องแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับก็คือการใช้อริยสัจ4นะครับ1เราใช้ในการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญครับทุกข์เกิดจากใจนะครับดังนั้นถ้าเราแก้ความทุกข์ได้ใจเราจะดีไหมครับ
2: ด
1: ีดังนั้นนะครับอริยสัจ4จะช่วยให้ใช้ชีวิตมีความสุขได้อย่างไรก็คือใช้ในการบำรุงจิตใจเพื่อให้มีความสุขกายและสุขใจไปพร้อมกันก็อย่างที่เพื่อนบอกก็คือทำไมครับไม่มีทุกข์เพราะทุกข์อะไรทุกข์ใจโดยเฉพาะทุกข์ใจจำได้ไหมแก้ที่ไหนง่ายที่สุดแก้ที่ใจใช่ไหมครับลูกถ้าใจเราสุขกายเราสุขไหม
2: ส
1: ุขนะครับแล้วที่ครูย้อนไปอีกว่าอริยสัจ4เนี่ยจะใช้ในการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างก็มักจะมีผลทำให้เกิดความทุกข์ใจนะครับเพราะฉะนั้นอริยสัจ4นะครับก็อย่าลืมนะครับนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตเอาล่ะครับ ทีนี้มาเข้าเรื่องในวันนี้กันเลยในวันนี้ครูก็มีความทุกข์มาให้นักเรียนลองได้วิเคราะห์อีกนะครับมีความทุกข์ทั้งหมด5อย่างด้วยกัน5ความทุกข์มีอันแรกครับเพื่อนไม่ชอบอันที่2อุบัติเหตุบาดเจ็บอันที่3โดนสุนัขกัดอันที่4โดนปรับค่าเสียหายและอันที่5ครับไม่เจอคนที่จริงใจให้นักเรียนลองวิเคราะห์สาเหตุของความทุกข์สิว่ามาจากอะไรและลองเสนอวิธีที่จะดับทุกข์นั้นหน่อยและลองคิดว่าถ้าดับทุกข์ได้จะเป็นอย่างไรอ่ะให้นักเรียนลองวิเคราะห์สัก5นาทีนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้วิเคราะห์ทั้ง5เหตุการณ์เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ครูขอตัวแทนนะครับกลุ่มละ1เหตุการณ์ได้ไหมตัวแทนมาอธิบายให้ครูฟังกลุ่มละ1เหตุการณ์เริ่มจากเพื่อนไม่ชอบใครจะเป็นตัวแทนครับลุกขึ้นเลยครับกลุ่ม1
1: ความทุกข์เพื่อนไม่ชอบค่ะสาเหตุอาจจะทำตัวไม่ดีหรือพูดไม่ดีวิธีดับทุกข์ปรับนิสัยและพูดจาให้ดีขึ้นค่ะความดับทุกข์มีแต่คนรักคนชอบค่ะ
0: ถูกไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาอุบัติเหตุบาดเจ็บกลุ่มไหนครับ
2: ความทุกข์คืออุบัติเหตุบาดเจ็บครับสาเหตุคือไม่มีสติในการขับขี่รถวิธีดับทุกข์คือต้องมีสติในการขับขี่รถความดับทุกข์คือเราจะไม่เจ็บครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปโดนสุนัขกัดกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม2
3: ความทุกข์คือโดนสุนัขกัดค่ะสาเหตุคือชอบแกล้งสุนัขค่ะวิธีดับทุกข์เมตตาสุนัขแล้วก็ไม่แกล้งสุนัขค่ะความดับทุกข์คือไม่โดนสุนัขกัดค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมาโดนปรับค่าเสียหายกลุ่มไหนครับกลุ่ม4
4: ความทุกข์โดนปรับค่าเสียหายสาเหตุอาจขโมยของคนอื่นวิธีดับทุกข์ไม่ไปขโมยของคนอื่นความดับทุกข์จะไม่โดนปรับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดท้ายข้อนี้ค่อนข้างที่จะโดนใจวัยรุ่นใช่ไหมก็คือไม่เจอ

0: เจอคนที่จริงใจเอาเราลองมาดูนะครับมาดูสาเหตุวิธีดับทุกข์นะครับ
1: ความทุกข์ค่ะก็คือไม่เจอคนที่จริงใจสาเหตุก็คือคุยเยอะไม่รู้นิสัยที่แท้วิธีดับทุกข์ก็คือเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันซื่อสัตย์แล้วก็คุยคนเดียวค่ะความดับทุกข์ก็คือเจอคนที่จริงใจค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับสำหรับคำตอบนี้อาจจะโดนใจหลายๆคนใช่ไหมครับเอาล่ะครับเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปทุกกลุ่มตอบไปดีมากเลยครับข้อแรกชอบอาจจะมาจากที่สาเหตุก็คือทำไมครับ
2: พูดไม
0: ่ดีมักตำหนิเพื่อนหรือทำไมครับว่าเพื่อนให้เพื่อนเสียใจวิธีดับทุกข์คำนักเรียนเราอยู่ด้วยกันเราต้องระวังคำพูดของตนเองแล้วเราก็จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้ก็คือทำไมครับเพื่อนลดความไม่ชอบลงนะครับและหันมาพูดจาดีด้วยต่อมาครับอุบัติเหตุนะครับบาดเจ็บนะครับอันนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือเกิดจากความประมาทหรือที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆก็เกิดจากการดื่มสุราวิธีดับทุกข์ได้นะครับก็คือดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทมีสติเหมือนเพื่อนบอกเลยไหมเหมือนเลยนะครับดังนั้นความดับทุกข์เราจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดนะครับต่อมาโดนสุนัขกัดเพราะอะไรล่ะครับชอบไปแกล้งสัตว์ชอบไปแกล้งสุนัขนะครับวิธีดับทุกข์ก็คือเมตตาสัตว์ไม่แกล้งสัตว์นะครับความดับทุกข์ก็ไม่ถูกสุนัขกัดต่อมาครับโดนปรับค่าเสียหายเนื่องจากอาจจะไปทำไมครับขโมยสิ่งของในร้านค้าที่เขาจะปรับโทษเป็นไงลูกหลายเท่าตัวของราคาสินค้าใช่ไหมครับทีนี้วิธีดับทุกข์ทำยังไงครับพอใจในสิ่งที่มีทำอาชีพสุจริตนะครับความดับทุกข์ได้ก็คือทำไมครับได้สิ่งของมาด้วยความภูมิใจของตนเองไม่ได้ลักขโมยของใครมานะครับสุดท้ายไม่เจอคนที่จริงใจสาเหตุอาจจะมาจากคุยหลายคนคบหลายคนเนาะวิธีดับทุกข์ทำไงครับลูกง่ายๆเลยต้องมีความซื่อสัตย์นะครับดังนั้นเราก็จะเจอคนที่จริงใจนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามต่อนะครับคำถามวิธีดับทุกข์ที่นักเรียนเสนอมานะครับวิธีดับทุกข์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอมาเนี่ยตรงกับศีลข้อไหนในศีล5คำถามแรกถามว่าวิธีดับทุกข์นะครับที่ใช้ป้องกันและแก้ไขในเหตุการณ์ที่1คือปฏิบัติตามศีล5ข้อใดข้อไหนลูกข้อไหนตอบพร้อมกันเลยข้อไหนลูกตอนนี้กำลังท่องศีล5นะครับข้อเก่งมากข้อที่4นะครับเหตุการณ์ที่1คือทำไมลูกเกิดจากสาเหตุก็คือเพื่อนไม่ชอบเพราะอะไรล่ะสาเหตุคืออะไรลูกสาเหตุข้อที่1พูดจาไม่ดีอาจจะไปพูดจาว่าร้ายผู้อื่นนะครับก็แก้ด้วยศีล5ข้อที่4คือการไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดนินทาว่าร้ายให้ผู้อื่นนะครับข้อที่2วิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่2คือปฏิบัติตามศีล5ข้อใดครับ
2: ข้อ2
0: เหตุการณ์ที่2จำได้ไหม
2: ได
0: ้อุบัติเหตุศีล5ข้อที่ข้อที่5ไม่ดื่มไม่เสพ

สิ่งเสพติดสุราและของมึนเมาทุกชนิดเพื่อให้มีสติและไม่ประมาทนะครับเอาแหละครับข้อที่3วิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่3 1 2 3เก่งมากข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่รังแกสัตว์ด้วยนะครับหลายคนโดนสุนัขกัดนะครับเราจะเห็นในข่าวก็เพราะอะไรครับเพราะไปแกล้งไปทำคือสัตว์นะครับนักเรียนเราอย่าไปทำให้เขาโมโหอย่าไปทำให้เขาไม่ชอบนะครับอ่ะต่อมานะครับสุดท้ายแล้ววิธีดับทุกข์ที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่5คือปฏิบัติตามศีลข้อใดเหตุการณ์ที่5นะข้อ 3เก่งมากคือไม่ประพฤติผิดในกามหรือนอกใจนั่นเองนะครับจากเหตุการณ์ในช่วงแรกที่เราวิเคราะห์ไปทั้ง5เหตุการณ์วิธีง่ายๆคือเราใช้อะไรในการแก้ไขปัญหาเลยครับศีล5ข้อของเรานี่แหละใช่ไหมครับใช้ศีลนะครับศีลในที่นี้ที่เราใช้คือศีล5นะครับในการแก้ไขปัญหานะเอาละครับต่อมาทีนี้ก็มีความทุกข์นะครับความทุกข์นี้นะครับมี2อย่างด้วยกันก็คือ1เศร้าหมอง2สับสนให้นักเรียนลองวิเคราะห์ครับว่าเศร้าหมองน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรและทำยังไงถึงจะดับทุกข์ได้และถ้าดับทุกข์ได้จะเป็นอย่างไรตามมาสับสนความสับสนเนี่ยน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีใดที่จะดับทุกข์และดับทุกข์ได้แล้วจะเป็นอย่างไรครูให้เวลา2นาที

0: ล่ะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มน่าจะได้คำตอบแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะครูขอตัวแทนเศร้าหมองกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนในการอธิบายสาเหตุวิธีดับทุกข์และความดับทุกข์ดีครับกลุ่มไหนกลุ่ม3อ่ะยืนขึ้นเลยครับ
1: ความทุกข์คือเศร้าหมองค่ะสาเหตุคือความเครียดค่ะวิธีดับทุกข์ทำให้จิตใจสงบค่ะความดับทุกข์คือหายเศร้าหมองค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสับสนกลุ่มไหนดีอ้าวกลุ่ม5
2: ความทุกข์คือสับสนครับสาเหตุคือมีเรื่องมากมายให้คิดครับวิธีดับทุกข์คือนั่งสมาธิครับเพื่อให้จิตใจสงบครับความดับทุกข์คือนะไม่สับสนครับ
0: เก่งมากครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับก็คล้ายๆที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับความเศร้าหมองอาจจะเกิดจากเพื่อนตอบมาว่าอะไรครับความเครียดหรือมีเรื่องทำให้เสียใจคนเราก็เครียดได้ใช่ป่ะนะครับวิธีดับทุกข์ถูกต้องเลยคือทำจิตใจให้สงบนะครับและก็ทำไมครับความดับทุกข์อารมณ์เราก็จะดีขึ้นนะครับไม่เศร้าหมองละนะครับต่อมาความทุกข์ที่2คือสับสนก็อย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือทำไมครับมีหลายอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันเช่นวันนี้มีการบ้านหลายวิชาเหลือเกินใช่ไหมอันนู้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำอันนั้นก็ต้องส่งอันนู้นก็ต้องสอบทำไมครับเกิดความสับสนทีนี้วิธีดับทุกข์ทำไมครับ1อยู่นิ่งทำจิตใจให้สงบแล้วค่อยคิดนะครับอันนี้ลองไปปรับใช้ดูนะจากนั้นเราก็ทำไมครับดับทุกข์ได้ก็คือลำดับสิ่งต่างๆได้นะครับเอาล่ะครับนักเรียนจากที่นักเรียนตอบมาครูก็มีคำถามครับคำถามจากวิธีดับทุกข์ของนักเรียนที่ตอบมานั้นคืออะไรครับที่เรียนได้ตอบมาวิธีดับทุกข์ของนักเรียนคืออะไรคืออะไรครับ
3: สมาธ
0: ิเก่งมากก็คือสมาธินั่นเองสมาธิสามารถใช้ในการดับทุกข์ได้ไหมได้เมื่อเศร้าหมองเมื่อสับสนนะครับเช่นอยู่นิ่งๆนะครับให้เกิดสมาธิแล้วก็ค่อยลำดับความสำคัญของงานลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำก็ได้สมาธิถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่ะต่อมาครับครูก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันมากใช่ไหมครับปัจจุบันเราจะเจอบ่อยนั่นก็คือ1วิตกกับข่าวลือ 2. ซื้อสินค้าทางออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้ลองวิเคราะห์สิครับว่า2เหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไรและจะมีวิธีดับทุกข์อย่างไรและดับทุกข์แล้วจะเป็นอย่างไร2นาทีเหมือนเดิมช่วยกันคิดครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเหตุการณ์แรกความทุกข์แรกวิตกกับข่าวลือกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับอ้าวกลุ่ม2
1: ความทุกข์คือวิตกกังวลกับข่าวลือค่ะสาเหตุคือขาดการศึกษาจากข่าวลือนั้นๆค่ะวิธีการดับทุกข์ก็คือศึกษาให้เข้าใจมากกว่านี้ค่ะความดับทุกข์คือไม่วิตกกังวลกับข่าวลือค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวปรบมือให้กับเพื่อนเอาต่อมาเหตุการณ์ที่2กลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม6อ่ะลุกเลย
2: ความทุกข์นะคะซื้อสินค้าทางออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้ค่ะสาเหตุนะคะไม่ดูรีวิวต่างๆให้ดีก่อนสั่งซื้อค่ะวิธีดับทุกข์นะคะดูรีวิวก่อนสั่งซื้อค่ะความดับทุกข์นะคะได้สิ่งที่ดีสามารถใช้งานได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาจริงๆแล้ว2ความทุกข์เนี้ยเป็นสิ่งที่เราเจอมากมั้ยในปัจจุบันครับโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆใช่ไหมครับเอาล่ะครับนักเรียนเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับวิตกกับข่าวลือก็คืออะไรครับอาจจะเกิดจากการขาดการไต่ตองเจอข่าวปุ๊บเชื่อเลยทีนี้เป็นไงครับเครียดวิตกนะครับเราดับทุกข์ได้คือทำไมครับศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นนะครับความดับทุกข์ก็คือไม่กังวลและหาแนวทางป้องกันได้นะครับต่อมาซื้อสินค้าออนไลน์และไม่สามารถใช้งานได้เกิดจากอะไรเหรอลูกเชื่อโฆษณาและทำไมครับราคาของสินค้าจูงใจนะครับต่อมาวิธีดับทุกข์ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อที่เพื่อนบอกมาก็คือฟังการรีวิวใช่ไหมครับฟังการรีวิวของการใช้สินค้าก็ได้นะครับและเราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและใช้งานได้ดีเอาละครับทีนี้จากวิธีดับทุกข์ของนักเรียนที่ตอบมานั้นเราเรียกว่าปัญญาเก่งมากนะครับปัญญาในที่นี้คือต้องรู้จริงรู้แจ้งรู้รอบรู้ลึกนะครับสามารถใช้ในการดับทุกข์ได้นะครับอ่ะเอาละครับทีนี้นะครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำคือใบงานที่11เรื่องไตรสิกขาพาพ้นทุกข์ครูจะมีนะครับสถานการณ์หรือความทุกข์มาให้นักเรียนกี่อันครับ3อันให้นักเรียนนะครับใส่ไปในช่องความทุกข์แล้วให้นักเรียนลองวิเคราะห์สาเหตุและเลือกวิธีดับทุกข์ซิว่าจะใช้ศีลใช้สมาธิหรือใช้ปัญญานะครับแล้วพอดับทุกข์ได้แล้วจะเป็นอย่างไรอ่ะนะครับลงมือปฏิบัติเลยครับ

0: าล่ะครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะทำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ครูขอตัวแทนนำเสนอนะครับให้เวลานำเสนอให้บอกความทุกข์นะครับสาเหตุและวิธีแก้ไขหรือวิธีดับทุกข์นะครับโดยใช้ไตรสิกขาข้อไหนศีลสมาธิหรือปัญญานะครับแล้วก็ทำไมครับบอกว่าดับทุกข์เป็นยังไงความดับทุกข์นะครับอ่ะกลุ่มไหนครับกลุ่ม4ใช่ไหมครับ
1: ความทุกข์ไม่มีเพื่อนอยากสนทนาด้วยสาเหตุพูดจาไม่ดีหรือพูดโกหกวิธีดับทุกข์ศีลข้อที่4ห้ามพูดโกหกความดับทุกข์มีเพื่อนสนทนาด้วย
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากอ่ะต่อมาความทุกข์ต่อมาไม่มีจิตใจที่จะทำงานกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม3นะครับอ่ะ
2: ความทุกข์นะคะไม่มีจิตใจที่จะทำงานค่ะสาเหตุมีเรื่องราวหลายเรื่องเข้ามาทำให้ไม่มีจิตใจทำอะไรวิธีดับทุกข์ทำสมาธิค่ะความดับทุกข์จะทำให้เรามีสมาธิทำงานค่ะคู่มองเลย
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาสุดท้ายกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่ม2ยืนขึ้นเลยครับ
3: ความทุกข์เชื่อโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์สาเหตุประมาทในการเลือกซื้อสินค้าวิธีดับทุกข์ปัญญาตั้งใจสู่ดูสินค้าให้ละเอียดความดับทุกข์จะได้ซื้อสินค้าที่ดีได้ถูกต้องตามที่ต้องการ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาละนะครับทบทวนที่เพื่อนนำเสนอไปข้อแรกไม่มีเพื่อนอยากสนทนาด้วยเราจะดับทุกข์ได้เราใช้อะไรครับใช้ศีลที่เพื่อนบอกมาคือใช้ศีลข้อไหนครับศีลข้อ4นะครับศีลข้อ4ในศีล5นะครับต่อมาไม่มีจิตใจที่จะทำงานใช้สมาธินะครับสุดท้ายเชื่อโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ใช้อะไรครับปัญญานะครับเอาละครับนักเรียนวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ
4: ไตรส
0: ิ
4: กขา
0: ไตรสิกขาประกอบไปด้วย
4: ศ
0: ีลสมาธิและปัญญาศีลสมาธิและปัญญานะครับถือว่าเป็นหลักการสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับเป็นหลักการสำคัญนะครับที่จะพัฒนาตนเองให้ชีวิตเราเป็นไงครับสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ศีลสมาธิและปัญญานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะครับบางเหตุการณ์ก็ใช้ศีลบางเหตุการณ์ก็ใช้สมาธิบางเหตุการณ์ก็ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขนะครับเอาล่ะครับดังนั้นไตรสิกขาจึงเป็นหลักการพัฒนาชีวิตที่สำคัญนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คืออานาปานะสตินะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่12เรื่องอานาปานะสตินะครับเอาละครับในวันนี้นะครับครูขอจบบทเรียนไตรสิกขาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: นักเรียนทุกหมู่ทำกรรมของเราลง

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่นี่คงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

0: ั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา LTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูกุ้งกฤษณาค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็นะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องระบุแนวทางพัฒนาตามภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้และสิ่งสำคัญเลยค่ะนักเรียนจะต้องเห็นคุณค่าของการเจริญเติบโตสมวัยค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อเรานะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของวัยของเราตอนนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะมีเพื่อนๆต้นทางพร้อมจะตอบคำถามแล้วค่ะคุณครูขออนุญาตให้ตัวแทนนักเรียนนะคะที่พร้อมจะตอบเป็นคนแรกก่อนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: อาหาร5หมู่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารค่ะเราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: สังคมครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของเราเหมือนกันนะคะมันเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะนอกเหนือจากปัจจัยภายในแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: สิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของสิ่งแวดล้อมนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
0: ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมน
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของฮอร์โมนนะคะซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายยังคงอยู่ที่นักเรียนกลุ่มเดิมมีเพื่อนคนใหม่อยากจะตอบใช่ไหมคะเชิญค่ะ
4: ออกกำลังกายค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเชิญค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: การเกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะในหัวข้อเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุค่ะและสำหรับความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางในวันนี้ค่ะกับปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นก็มีอยู่ด้วยกันหัวข้อที่หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามข้อนี้นะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะในหัวข้อเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายนะคะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของขนาดน้ำหนักส่วนสูงค่ะกระดูกกล้ามเนื้อรูปร่างนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเชิงปริมาณนะคะเช่นเราจะสังเกตเห็นในเรื่องของร่างกายของเราเองค่ะที่มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นนะคะนี่คือนิยามหรือคำที่เราใช้เรียกว่าการเจริญเติบโตค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะปัจจัยนะคะที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบนักเรียนคิดว่าถ้าเราอยากจะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
0: ปัจจัยภายในพันธุกรรมร่างกายพันธุกรรมสติปัญญาพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อของปัจจัยภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: ปัจจัยภายนอกค่ะเช่นครอบครัวสังคมอาหารออกกำลังกายแล้วก็อุบัติเหตุค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของปัจจัยที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนะคะเป็นวัยรุ่นที่สมบูรณ์แบบค่ะนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะอย่างที่นักเรียนต้นทางได้นำเสนอกันไปนะคะขอเสียงปรบมือและขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะค่ะนักเรียนคะที่นี้ค่ะเรายังจำกันได้ไหมคะในเรื่องของคำถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตค่ะคืออะไรนั่นก็คือข้อมูลนะคะหรือตัวชี้วัด ที่นำมาใช้อ้างอิงนะคะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเรื่องของอายุน้ำหนักและส่วนสูงเพื่ออะไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเจริญเติบโตทางร่างกายของบุคคลในแต่ละช่วงวัยเพราะฉะนั้นค่ะเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยก็จะแตกต่างกันไปค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าเราสามารถที่จะเปรียบเทียบนะคะน้ำหนักส่วนสูงหรืออายุของเรากับเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะถ้าเราอยากจะทราบเรื่องของภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีมาตรฐานการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือเปล่ามีเพื่อนอยากจะตอบใช่ไหมคะเราสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
4: หนึ่งการประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะนอกจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุแล้วนักเรียนคิดว่ามีหัวข้ออะไรอีกเอ่ย
2: การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์อายุครับ
1: ขอบคุณค่ะนั่นก็คือในเรื่องของน้ำหนักกับอายุนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
6: การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะคะซึ่งเราสามารถประเมินได้จากส่วนสูงกับเกณฑ์ของอายุนะคะหรือน้ำหนักตามเกณฑ์อายุนะคะหรือน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราจะได้ลองทดสอบกันด้วยนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในช่วงของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันก่อนอื่นค่ะครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้รับเรื่องของใบความรู้ค่ะเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยเพื่อไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับทำสิ่งนี้ค่ะกิจกรรมที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบงานค่ะซึ่งนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีใบงานนะคะอยู่กัน2ใบค่ะแต่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะยังไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอใบงาน2ใบหนูจะทำสำเร็จหรือไม่คุณครูจะแยกให้ตามเพศสภาพนะคะใบงานที่1จะเป็นของนักเรียนเพศไหนเอ่ยเพศชายนะคะซึ่งใบงานที่1ก็คือเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะซึ่งมาตรฐานนะคะในการเปรียบเทียบกราฟเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กไทยอะค่ะระหว่างเพศชายกับเพศหญิงจะแยกกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าคุณครูจะต้องทำใบงานให้นักเรียน2ใบค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจากข้อมูลที่คุณครูให้นะคะเราจะมาดูใบงานที่1กันก่อนนะคะเป็นใบงานเรื่องนะคะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทยค่ะต่อมาค่ะทีนี้เราจะมาดูค่ะตัวอย่างค่ะนะคะดูค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะเรื่องของเพศนะคะยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะว่าเป็นเรื่องของเพศชายค่ะอายุเท่าไหร่เอ่ย13นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสังเกตให้ดีนะคะว่าเราจะทำใบงานได้อย่างไรจากตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้ค่ะนั่นก็คือข้อมูลยกตัวอย่างนะคะเพศชายอายุ13ปีส่วนสูง160เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมเราจะทำอะไรกับข้อมูลที่คุณครูกำหนดให้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐาน

0: 60กิโลกรัมกับช่วงอายุที่คุณครูกำหนดให้คือ13ปีค่ะเราจะแปลผลว่าอยู่ในเกณฑ์ท้วมค่ะและนี่คือตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะคะจากใบงานที่คุณครูกำหนดให้เมื่อเรานะคะสามารถอ่านข้อมูลได้แล้วค่ะนักเรียนคะในใบงานก็จะมีข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์น้ำหนักแล้วส่วนสูงนะคะกับเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนะคะโดยเราระบุแล้วก็วิเคราะห์เป็นรายบุคคลค่ะซึ่งนักเรียนก็เขียนไปตามข้อมูลที่ตนเองสามารถรวบรวมแล้วก็หามาได้นะคะและให้นักเรียนเขียนนะคะในเรื่องของแนวทางการพัฒนาตนเองด้วยค่ะเช่นนะคะนักเรียนเทียบแล้วนะคะน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของนักเรียนตามอายุนั้นอยู่ในระดับที่สมส่วนและนักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะพัฒนาให้ส่วนสูงของนักเรียนเพิ่มขึ้นตามอายุที่มันสมส่วนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะพัฒนาอย่างไรมีใครอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะเราสามารถพัฒนาตนเองให้มีส่วนสูงที่สมส่วนหรือส่วนสูงที่ได้มาตรฐานอย่างไรเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนี่คือตัวอย่างการเขียนแนวทางการพัฒนาตนเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะนอกจากใบงานนะคะจะมีหัวข้อที่1แล้วนะคะก็ยังมีหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะขออนุญาตแจกใบงานกับใบความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนนะคะเมื่อได้รับใบงานและใบความรู้แล้วนะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมานําเสนอด้วยกัน2คนค่ะซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะคะคุณครูก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็กล่าวขอบคุณนักเรียนก่อนนะคะที่นําข้อมูลส่วนตัวมาบอกเล่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพื่อนในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางได้ทราบกันค่ะมีตัวแทนนักเรียนคนไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ 2.1 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงกับกราฟอ้างอิงการเจริญเติบโตและระบุผลการวิเคราะห์การเจริญเติบโต 2.1.1 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุระดับปกติตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาเองนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ดื่มน้ำอัดลม 2.1.2 น้ำหนักตามเกณฑ์อายุระดับปกติตามเกณฑ์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ทานน้ำหวาน 2.1.3 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงปกติตามเกณฑ์แนวทางในการพัฒนาตัวเองนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 2.2 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 2.2.1 น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงกว่าเกณฑ์แนวทางในการพัฒนาตนเองคือไม่กินเยอะกินอาหารที่มีประโยชน์2.2.2 ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงกว่าเกณฑ์ไม่ดื่มน้ำหวานและกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ
0: ขอบคุณตัวแทนนักเรียนที่มานำเสนอนะคะตัวแทนนักเรียนคนที่2พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตัวแทนนักเรียนและขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของตนเอง 2.1 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงกับกราฟอ้างอิงการเจริญเติบโตและระบุผลการวิเคราะห์การเจริญเติบโต 2.1.1 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุระดับปกติตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารและออกกำลังกายเพิ่มครับ 2.1.2 น้ำหนักตามเกณฑ์อายุปกติตามเกณฑ์ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น 2.1.3 น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงระดับปกติตามเกณฑ์ออกกำลังแนวทางการพัฒนาตนเองออกกำลังกายให้แข็งแรง 2.2 วิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการเจริญเติบโตเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 2.2.1 น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานระดับตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองทานอาหารครบ5หมู่ให้มากขึ้นครับ 2.2.2 ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับตามเกณฑ์แนวทางการพัฒนาตนเองออกกำลังกายและทานอาหารเพิ่มครับ
0: ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะเมื่อเรานะคะได้ทราบถึงนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตของเราแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของนะคะเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาให้นักเรียนทุกๆคนค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะในเรื่องของการเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าร่างกายของเรานะคะหรือว่าร่างกายของเพื่อนๆนั้นมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือไม่หรือเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์มันจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ทำให้รู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวเองค่ะว่าเกณฑ์มาตรฐานของตัวเองต่ำหรือสูงหรือสมส่วนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้พูดถึงหัวข้อนะคะว่าถ้าเราได้รู้ว่ามาตรฐานหรือว่าเรื่องของการเจริญเติบโตของเราเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เราก็สามารถที่จะมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เรานะคะสามารถดูแลรักษาสุขของเราได้อย่างสมบูรณ์ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ทำให้รู้แนวทางการพัฒนาตนเองถ้าหากว่าเราต่ำกว่าเกณฑ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการที่เราเรียนรู้ตนเองค่ะเรียนรู้มาตรฐานการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของเรานะคะถ้ามีทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือน้อยกว่าเกณฑ์นะคะเราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองได้อย่างไรเรียนรู้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีค่ะนักเรียนคะการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตนะคะจะทำให้เราค่ะทราบถึงเรื่องของการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองค่ะรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่เราสามารถที่จะนำกลับไปปรับปรุงหรือเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเราให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่สมวัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ย
5: การดูแลและควบคุมอาหารตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ใช่ค่ะเก่งมากนั่นก็คือเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและอย่าลืมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้าค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้เรื่องการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีใบงานด้วยค่ะใบงานเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายและใบงานเรื่องต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะสุขภาพดีสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลส่วนตัวหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่าคิดถึงน้องๆมากเลยน้องๆคิดถึงพี่ลิซ่าหรือเปล่าอุ๊ยคิดถึงกันทุกคนเลยพี่ลิซ่าดีใจนะคะวันนี้พี่ลิซ่ามีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้น้องๆรู้จักด้วยนี่เลยเต่าซูคาต้าเต่า turtle t u r t l e turtle เต่าน้องชื่อสโลน่ารักไหมน้องๆรู้หรือเปล่าว่าเวลาเต่าตกใจเขาจะหลบไปซ่อนที่ไหนถูกต้องเขาจะหลบเข้าไปซ่อนในกระดองเต่าของเขานะคะ turtle shell t u r t l e s h l l turtle shell กระดองเต่าเห็นไหมนี่แบบนี้เลยเขาจะแอบเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะน้องๆแต่ว่าน้องๆเห็นกระดองดูแข็งๆแบบนี้อย่าไปเคาะแรงๆนะคะเพราะว่าบนกระดองมีเส้นประสาทสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บได้นะตอนเราไปจับไปลูบให้ทำเบาๆแบบนี้เลย เดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องสโลไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพนะตามพี่ลิซ่ากันไปเลยและที่นี่ก็คือโรงพยาบาลสัตวสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาใช่แล้วในมหาวิทยาลัยของเรามีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะคะ Animal Hospital A N I M A L H O S P I T A L Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์แล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าคุณหมอที่รักษาสัตว์เขาเรียกกันว่าอะไรถูกต้องเรียกว่าสัตวแพทย์นะคะ veterinarian v e t e r i n a r i a n veterinarian สัตวแพทย์เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าที่นี่รักษาได้ทั้งสัตว์ปกติทั่วไปนะคะเช่นน้องหมาแล้วก็น้องแมวและยังมีคลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษด้วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ exotic pet e x o t i c p e t exotic pet สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอุ๊ยพี่เขาเรียกเราพอดีเลยตามพี่ลิซ่ากันไปเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาทำอะไรคะ
0: วันนี้พาน้องสโลมาตรวจสุขภาพค่ะ
1: โอเคปกติเลี้ยงน้องด้วยอะไรบ้างเอ่ย
0: มีหญ้าผักแล้วก็อาหาร

0: เอสค่ะโอเคโดยสุขภาพเบื้องต้นเนาะเราก็จะดูจมูกดูตาน้องเขานะคะบางคนเราเลี้ยงด้วยใช้ความร้อนค่อนข้างเยอะมากเกินไปเนื่องจากเขาเป็นพวกกลุ่มของสัตว์ทะเลทรายมันอาจจะมีความร้อนมากบางตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้องเขาเองมีคราบน้ำลายออกมาค่อนข้างเยอะเลยน่ารักจัง3.65 กิโลน้ำหนักโดยรวมค่อนข้างดีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราดูเบื้องต้นได้เท่านี้แต่ภายในร่างกายเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเดี๋ยวหมอขอส่งน้องเขาไปเอ็กซเรย์นิดนึงเพื่อที่จะดูว่ามีนิ่วอยู่ในตัวทางเดินปัสสาวะเขาหรือเปล่าหรือเขามีการกินหินหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเอ็กซเรย์แล้วนะคะน้องๆนี่เลยเครื่องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เดี๋ยวลิซ่าขอฝากน้องสโลไว้กับคุณหมอนะคะ
0: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูผลของฟิล์มเอ็กซเรย์กันที่ห้องนะคะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าไปรอข้างนอกนะผลเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผลโดยรวมนะคะค่อนข้างดีแต่ว่าน้องไปแอบกินทรายแล้วก็มีหินปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะตัวพวกทรายพวกนี้ส่วนมากปนมากับหญ้าที่เขากินเข้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอลักษณะของลำไส้ที่มันเหมือนการอุดตันใดๆโดยรวมนะวันนี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็แช่น้ำเป็นประจำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการถ่ายพยาธิของน้องนะคะเนื่องจากเขาตัวค่อนข้างใหญ่เนาะเราไม่มีความสามารถในการที่เราจะใช้แรงในการที่จะบังคับเขากินเดี๋ยวหมอให้เป็นยาถ่ายพยาธิแบบเม็ดไปแล้วก็น้องสามารถเอาไปยัดใส่ในกลุ่มของกล้วยนะคะอันเล็กๆแล้วก็ให้เขากินแล้วเขาก็กินเข้าไปแล้วก็จะได้ถ่ายพยาธิร่างกายเขาจะได้สุขภาพดีค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆเดี๋ยวเราได้ยากลับบ้านด้วยนะคะยา drug drug drug ยา
0: ส่วนเด็กๆคนไหนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงเต่าสุขตานะคะ เราคงจะต้องมีการศึกษาเขาก่อนนะคะเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องการแสงแดดวันละประมาณ8-10ชั่วโมงนะคะการที่เราเลี้ยงเขาโดยที่เขาไม่ได้โดนแสงแดดหรือเราไม่ได้ส่องไฟให้เขาประมาณ8-10ชั่วโมงต่อวันมันจะมีผลในการเจริญเติบโตของเขาทำให้เขาอัตราการเจริญเติบโตช้าลงมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเป็นเยอะๆเขาอาจจะเสียชีวิตได
1: ้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะน้องๆไปกันเลย
2: turtle t u r t l e turtle เต่า turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่า animal hospital a n i m a lHospital Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์ Veterinarian Veterinarian Veterinarian สัตวแพทย์ Exotic Pet Exotic Pet Exotic Petสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ X-ray X-R-A-Y X-ray X-ray Drug D-R-U-G Drug ยาย
3: ังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
4: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะครับก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันคร
0: ับ หลักๆก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยหลุดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่านอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้งอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะจนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นว่าไปผลัดดันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลัดดันให้ผลัดดันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นแล้วก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
1: ถูกต้องครับครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติบนะฮะอาการติบเราหมายความว่าติบไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติบละ นะฮะมีอาการที่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่าง
0: ๆ
1: เจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นต้นครับ
0: ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันก็เป็นโรคที่เพาเหมือนที่เพาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการนั่นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
1: ก็เพาอยากทราบว่าเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
0: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
0: ค่ะ
1: นะรวมทั้งมีของเสียสารพิษหลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกาย เพราะนั้นแพทย์ทางเนื้อทางนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดดันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพ
0: ค่ะ
1: นะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดูแลภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
0: ค่ะ
1: นะเพราะเนี่ยถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของไอ้ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็เดี๋ยวก็ขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็จะทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
0: และอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
1: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกก
0: ็
1: มีสารพิษบางอย่างเพราะนั้นกินก็จะกินนะเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ย
0: ชีวิตคนเมือง
1: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษ
0: นะ
1: ในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
0: ่
1: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะและทำให้เลือดลมไหลเวียนช้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แก๊สพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
0: ๆ
1: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่าแกมันเป็นฆ่าเชื้อโร
0: ค
1: นะฮะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับเพราะเนี่ยพวกของไอสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดนะเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
0: ่อ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งน
0: ะ
1: ไอสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดแต่สมมติว่าพวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียดนะฮะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมาก
0: ๆ
1: ก็กระทบย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
0: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
1: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีก็กระเทือนปอดพ
0: อ
1: ถ้าอวัยวะพวกนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
0: ครับ
1: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆนะครับมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพนะ
0: ไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
1: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์เราต้องรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผัดลานอวัยวะทำงานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเหล่านี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถูกนะฮะอย่างสมมติ ที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเข็ดสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเดินเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าที่ไปกระตุ้นถุงเข็ดสะท้อนที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุขเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวก็กระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานการในนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮ
0: ะ
1: เซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระจับกระเฉงก็จะผลัดดันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นหล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะฮะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือด
0: ค่ะ
1: นะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะนั้นถ้าปัจจุบันเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการใช่ไหมเราสองมือเราก็กับทั้งวันไม่ขยับทำงาน
0: ค่ะมีขยับแต่นิ้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร
0: ์
1: ผลเสียตามมาอย่างไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กลไกเหล่านี้กลไกเข็ดสะท้อนกลไกลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
0: ้ค่ะ
1: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะหลายเวียนช้าหลายเวียนไม่สม่ำเสมอหลายระเบียบพอเลือดหลายเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะ

0: พี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าไว้ว่าทำงานไม่ดีแล้วกลไกของไอ้สำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกันกรองระบบดูแลผ้าถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นแดงของเหลวเป
1: ็
0: นลิ่มเลือดถ้าหนักขึ้น

0: เทศสมมติเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเคสสะท้อนออกมา
1: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่า2อย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเคสสะท้อน
0: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
1: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับเพราะนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะฮะเป็นการสะท้อนกัน
0: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆ
1: รวมประสาท
0: มากมายเลย
1: ครับรวมประสาทครับเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนถูกอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดจนแล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็แน่ๆหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย
0: อ
1: ันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนการมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทการเป็นการต่อ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปราณล่ะคะคุณหมอ
1: ลมปราณเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตี้ในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมลมกันเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายนะเชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้เขาเป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้เป็น
0: ลมปราณ
1: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
0: โอ้โหสำคัญมากมากเลยนะครับ
1: มันมีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียว
0: นะคราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
1: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
0: ่
1: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆตามหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เดือนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือกของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์การอันนี้เสร็จมากอยู่ตอนนี้ก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี้มากนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยน
0: ะ
1: เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
0: การรักษาด้วย
1: การรักษานี่ผมจะขอโทษอ่านสักนิดหน่อย
0: ค
1: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยในหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือดไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคท ที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัด

0: อาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือจากประโยชน์นี้ก็เราก็ทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์กันไม่ยอมเลยให้ความสมสำคัญและบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างยำมากทีเดียวนะฮะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามประสานเนี่ย
1: ค
0: ือจริงๆผมเป็นคนแรกที่นำมาเผยแพร่
1: ประมาณ
0: 10กว
1: ่
0: าปีก่อน
1: ค่ะ
0: 10กว่าปีก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนผมเคยไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่ในกระทรวงของนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คุณคนเดียวน
1: ะ
0: อีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอน
1: ให้นะ
0: ครับนั่นก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: ค่ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆแล้วแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: มีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปานและวางถ้วยด้วยแต่เนื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ค่ะใช่
0: แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจีนซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะฮะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยเนื้อกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนการนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาในแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะฮะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกล
0: ุ่
1: มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค่ะ
0: นะคือการนี้ครับมีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บแล้วเวลาวันหนึ่งเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายสบายแต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะพอมามันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอน
1: อ
0: คือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะและมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อลดเลือดลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำบัดหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักกระชายแรงมากมากนะหรือว่าทำจำจุดต
1: ่
0: อเนื่องนวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกเขตในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการ

0: โรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีเนี่ยเป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได
1: ้
0: จึงมีข้อแตกต่างที่มีส่วนแตกต่างกันนวดเพื่อสุขภาพ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ภาษานี้ก็คือการกดจุดลมปราณและก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who, What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีม1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4-unit bucket and a 9-unit bucket, try to get exactly 6 units of water in one bucket. All right?So you're provided with a 4-unit bucket and a 9-unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้นี่ประมาณนี้นะนี่เลยครับทีมงานจุ๊บๆเท่านี้ alright ประมาณนี้นะ alright let's go over to the ladies of Trianno โอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีกสัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ

0: 4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
1: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or Where All right so the following are the characteristics of which food Clue number 1 It is rich in fiber and vitamin C It can be eaten raw or cooked using various cooking methods But a 2007 study foundthat boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number 2. It belongs to the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years. When it was first introduced in England in the mid-18th century, at an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama,told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number 5. The English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco. เตรียมน้ำกดได้ครับ Your answer is
2: broccoli.
1: Broccoli. Correct.ซึ่งคลูสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับ The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco which means shoot or sprout เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยาดุส
3: พี่เบาพี่เบาน้องสาวสวยไหม
4: สวยมากครับมาถึงพวกเรา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
5: walking is more beneficial to your health than you might ever think and right now I am at Siam Square and we are going to survey walkable city areas in Bangkok
6: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around. Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark, and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese,600 meters for the people in Hong Kong and 805 meters for the Americans. The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center will give scores, recommend and develop walkable urban spaces around the country.
5: Walking is good for your health, help reduce transportation costs, help enhance interactions between strangers and of course help generate income for society.In Thailand, there are many walkable cities and areas like Siam Bathumwan or Bangkok Noi in Bangkok or Changchun Street in Chiang Mai. These are great places for a stroll.
1: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C.A ranking of livable cities to be used as models for national development? Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? คำนะ C, U! ระยองวิทยาคมได้ไปตอบว่า
7: B.
8: The answer is B, a city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot.
1: Your answer, B!

0: ักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Cuz this game is what should we do และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าพี่เต้จะให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับThe results will be tested after both teams have completed their structures. นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown
1: เริ่มปุ๊บมอวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 time's upทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่หนึ่งวางเลยต่อไปถุงที่สองอ้าวถุงทรายถุงที่สาม the third bag

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยานุสรณ์อยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหน7นะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: Nine.
0: Your ninth bag. And moving. Okay. ได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or WhereWhat do the following statements describe? Clue number one, its existence was first confirmed by English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number two, it has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is usedas rocket fuel. Clue number three. It contains three isotopes. Protium, deuterium, and... มอ. วิทยานุสรณ์

0: Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct.
2: ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติดเหมือนกันเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมยูเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
3: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาศาสตร์รับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆ Ryong เนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
4: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอหูส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอไหมครับ
5: So we will give you a hug. Love you.
6: Yeah. ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
7: Wow, the bath here is so big and delicious. The giant bath here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
8: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams.But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
7: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, and that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
8: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings.Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phanom Sarakham District bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B.Unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C. They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions. Come on, C. You. สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบกันว่า
5: They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
0: Your answer, C. Incorrect. ผิดนะครับ ว่ามา
5: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.

0: Your answer.
1: Correct. เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
0: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
1: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
0: 5 4 3 2 1 time's up
1: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
0: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
2: จับ
0: เอาแล้วสิ
3: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles.Australian Open 2008 2011 2000 สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
4: Novak Djokovic
0: Your answer Correct เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมจะเย็นได้จะเย็นนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hoursนะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the four Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะ
1: เวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับคั่งแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
5: Due to global warming and oil crisis problems the world has been trying to use renewable energy for sustainability one of the alternative energy is wind which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed, therefore the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand. That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศครับพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลยนะคะ
1: พี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: รายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกียรติไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจทให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เขียนในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพี่รวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็

0: ่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
1: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครบราครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
4: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเกรงๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆอาจจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
5: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
3: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันเลย
1: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
6: ล้า
1: พร้อมไม่พร้อม
6: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
7: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
6: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
7: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
9: บ้า
8: ล
9: ุยๆๆเอาเลยนะ
10: Hello everyone
11: Nice to meet you
10: Nice to meet you
11: Yeah.
10: Where are you from?
11: England.
10: Oh,
11: my name is Gu.
3: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
5: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
0: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
6: พร้อม
1: Are you all ready?
9: Ready?
1: Yeah. We're gonna go to Ayutthaya.
9: Okay.
12: Yes.
1: Okay. Let's go. Take the bus.
12: Thank you.
1: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
13: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
6: ready
13: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
6: ส
13: ู้ไม่สู้
6: สู
13: ้ดีมากค่ะ
1: พร้อมแล้วเริ่ม
14: Hello everybody
9: Hello
14: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
12: But you know, I think it's the biggest island of in
14: yes,
12: Thailand.
14: Yes, it's
12: right?
14: have island around Phuket. It have many like a PP island.
1: My friend พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
14: I will be a guide for you.
1: Okay,
14: for free. Yes, if you go.
15: Okay, it's a deal. I will come.
7: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
4: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆอ่ะคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
2: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
12: Yourself? You go there?
7: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
12: Why?
2: When I am young, I want my mother to kick.
5: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
8: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
2: This is the first time I was a guide so I feel excited
1: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
7: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
1: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
13: เด
1: ี๋
13: ยวค่อยมาว่ากัน
1: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
13: เบสิก
1: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
13: ได้ไปดูต่อไป
1: มาครับ
11: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history
12: so how do you like to study English because your English is quite nice
11: really
16: yes
11: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
7: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
11: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
12: ค
7: ่
12: ะ
7: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
3: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็ไม่มั่นเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
12: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
16: yes and what about food
12: Food.
16: Yeah.
12: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
17: กล
12: ั
17: ว
12: แบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
7: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
1: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
13: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
13: ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
1: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป

0: interesting things.
1: Okay.
0: Let's go.
2: Hey, everybody. Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
3: ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าแล้วเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
4: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
5: how sweet?
4: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
6: Are you ready?
4: Thai people can
6: I can. One of the plates. But there's an image. Please don't touch.
4: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
6: I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
5: So each and every have to be same.
4: Yeah.
6: In old Thailand.
4: Yeah.
6: You make in old Thailand.
4: Yeah.
7: Is it fruits?
4: Fruits?
7: Fruit.
4: Fruit? No. It's a Thai dessert.
6: Are you making
4: sweet?
7: But what's the flavor?
8: Everybody, I'm preparing a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
6: Okay.
8: Let's go.
9: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
6: but it is fake what is this canom canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
10: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
11: Good morning how are you What's your name

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ่
1: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Ram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: oh. you have to ask the architect
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home
2: the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike
5: or? yes with a bike
2: Yeah.
5: We go ride a bike to Paniat Chang.
2: Yes. Yes. So let's go.
3: Let's go.
5: Everyone wants to go to Paniat Chang.
7: Take a photo first.
2: Oh, yeah. before going.
5: So, sorry.
6: Can I take
2: Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพันธุ์ฉันซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพันธุ์ช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพันธุ์ช้างได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: Do you have the phone number of
10: Cat?

0: Yes.
1: Patrice yes
2: what okay okay เดี๋ยวต้องโทรหา
3: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
4: Do I get them then later?
5: No.
2: Okay. แต่ก็จะบอกที่สุดแล้วนะครับอยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดี
4: Do I get what to put from them later?
2: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
6: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง Wrap Up
7: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert สะกดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert desert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า desert นะ death แปลว่าตายเดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก desert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น desert model นั่นเองหนูเป็น
8: น้อง
7: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
8: เป็นแอมยัง
7: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
8: am
7: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
8: ่1
7: ดีมากนะคะ
9: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
9: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
11: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
12: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
13: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้อันนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย O U R นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า hour 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hour ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ O W เนี่ยออกเสียงว่า hour ไม่ใช่ O นะครับ hour นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ S O U R ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour แต่ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่จะไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย o u r นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับ bikiniแฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตร

ภาคกลายเป็นอะไรไหมครับทริโลจีครับผมไม่ใช่ไตรโลจีครับและไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับทริโลจีอยู่ดีก็กลายเป็นทริโลจีครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิลหรอครับไม่ใช่ซิลครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับโซ ถูกต้องแล้วครับ SEW ออกเสียงว่าโซ ครับso ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเขาเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนั่นนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นั่นนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง batman ภาคล่าสุดนะครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ so ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับสุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue blew ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew upนี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น EW นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ KNEW นะครับ KNEW ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูเนี่ยนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี้เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito

was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu นะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลก fun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆ นะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะคุซาลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral เขาออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเรียกต่อม copy สักนิดหนึ่งครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็นfuneral ไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็น fuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeralแล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็น fuel ตัวสิครับผม fuel ตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าและเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่าchaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่า chaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือ chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับขอออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับ
คำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เลยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ย I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ท่านฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็นลิริกส์นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับลิริกส์แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะว่าเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นะครับคำนี้ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าของฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยyou come from Thailand นะ how do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างแล้วฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้จะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

ราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็นพริตตี้เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอ cream and louis vuitton collaborationหรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ supreme collaborates with louis vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join can I join you do you want to join us อะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริศอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะคะใช้คำว่า globalinternational world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: Hey.
1: Wow. Oh, are you ready?
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes. Very good.
1: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูค่ะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ Circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่าสลัดสะกดยังไงคะ S A L A D โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
3: วงกลม3อันแล้วครับ
1: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
3: ชีส
1: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสได้วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะ ต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหมฮันนี่ถูกต้องค่ะรูปนี้ฮันนี่น้ำผึ้งตัวที่สองครับฮันนี่น้ำผึ้งถูกต้องอ่ะโอเคฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหม
3: คร
1: ับมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
3: ได
1: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E จูสแปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้วจูสน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอทคิวคัมเบอร์ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
3: ผัก
1: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
3: vegetable
1: very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า wet น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบปลากันไหม
3: ไม
1: ่ไม่ชอบหรอ
3: ชอบ
1: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาวเลมอนนีดน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนนีดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนนีดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกwater แป๊บนึงเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ fish ตัวที่2ครับครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่2 fish โอเครูปสุดท้ายเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับ

ร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ปันป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำจะเป็นรางวัลที่เราดูความครีเอทแล้วกันเนาะนะของคนนี้นะคะได้รางวัลครีเอทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีรางวัลอันนี้ให้สองอันนะคะส่วนสองคนนี้ไม่ต้องเสียใจมีขนมให้ถ่ายรูป

social distancing. Oh, sorry. Okay, I'm Hong Kong. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32

0: หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนูK I D คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรส์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน main dish แปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่ม coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีกmilk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละ1แค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้าง
1: เจอเพื่อนพนักง
0: านใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลยเจอกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steak

0: สเต็กแอนด์สลัดอยากกินอะไร
1: เ
0: ต
1: ็ม
0: ที
1: ่เลย
0: โอเค
1: ด
0: ี
1: เล
0: ยนะ
1: อ
0: ยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
1: ของ
0: อะไร
3: ของกิน
1: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ orange juice ดื่ม milk ดื่มอะไรได้อีกที right water coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีกไอศกรีมช็อกโกแลตเค้กของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหม อันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะ
1: ขอจะกินที่มือ
0: เวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you likeWould you like?
1: Would you like?
0: Would you like? ตามด้วยอาหารค่ะ Would you like ตามด้วยอาหารเช่น Would you like beef? แปลว่าจะกินบีฟไหมถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanksนะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า Yes or Noขนมจีนนุดเดิล
1: ขนมจีน
0: ค่ะโอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready
1: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมโอเคคำแรกค่ะ
2: เดี๋ยว
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

เขียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าอันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

าให้เวลาแป๊บนึงง่าย4ข้อ

ียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread number seven steak steak number eight fried eggFried egg number nine spaghetti spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก number ten salmon salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะOkay. อันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะอ่ะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chai Tamsirikamo My age is 10 and my nickname is Heart
2: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
2: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
2: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
2: He's tried before. Tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ But not here. ไม่ใช่ที่นี่ Huh? Should we try it here? Should we walk around?
3: Sure.
2: All right. ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go. Come on. Whoa. What is this?
3: It's a cow.
2: It's a cow.Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
2: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
2: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
2: Yeah.
3: Tells you where you're going.
2: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
2: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
2: Let's go this way. Turn left. Eep. The other side. Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
2: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
2: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
2: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always eat it done because as a child I ate two
2: you eat two bowls?
3: Yeah, but sometimes three.
2: Can we show the camera your belly? Pew, pew, pew, pew. พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
2: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: Change clothes, switch clothes.
2: ก็ได้เนาะ Change your clothes, switch your clothes. Okay, you ready? Let's go. Thank you.

0: ล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how are we going to throw
1: It's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้านเล็กๆอย่างนี้มันจะโยนได้ยังไงคร
2: ับ ไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย HeartLet's see who can throw it the farthest.
1: Okay.
0: But let's watch Pi Teng Gua. She's gonna teach us.
2: Okay, ค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: The bomb.
0: Let's do it together.
2: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
1: ่ Oh my god.
0: Watch meเอาเลยครับ go for it 1 2 3 oh
2: wow
1: oh I got some fall down
0: you did it 1 2 3
2: ขนาดนายโยนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
0: ่ะ whoa I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ดภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
1: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
0: yeah we can say like historical wisdom local wisdom original way let's try it are you ready
1: yep
0: let's go bye it's slippery มันลื่น be careful
1: it's like a muddy
2: puddle ด้วยนะคะ
0: Don't forget the rice. You forgot the rice.
1: I got one.
0: You got one. All right, you want some?
1: Yep.
0: There you go.
2: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก้า
0: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
0: ครับ
3: แล้วเราก็จิ้มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่าง
3: น
0: ี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
2: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
2: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back?
1: Yep
0: พี่แตงกวาสบายมาก
2: สู้ๆนะคะ
0: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ดแล้วชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
1: Farmer, yes
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer
1: Yep
0: พี่แตงกวาโอ้โหสนุกมากแต่เหนื่อย
2: ไหมคะ
1: เหนื่อยหน่อยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะ
1: sticky rice
0: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: no
0: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
2: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
0: วิเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
1: oh that's great
2: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทำได้ไง do you want to know too
1: I think that's
0: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: อะไรนะครับพี่แตงว่าไม่เห็นมีบ้านเลยนะบ้านดิน
1: ตรงไหนมี
2: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
0: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
1: clay house
0: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
2: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
2: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
1: โอเค
0: ได้เลยครับ
2: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดิน เราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors who's going first
1: okay.
0: rock paper scissors shoot shoot shoot เรียบร้อยน้องฮาร์ท
2: พร้อมหรือยังคะ
1: โอเค
0: อี
1: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันอะครับ
2: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
2: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
1: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
2: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
1: ภาษาอังกฤษ
0: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
1: you can use that too
0: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
1: It's okay
0: Okay whoa น้องฮาร์ทสุดยอดมากนะครับ Are you tired
1: Yes I just stomped a lot of rocks there
0: He's a little tired Oh ยินIt's cold แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
2: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
1: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
2: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง okay. แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได้
1: ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
3: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ Mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
3: 5 blocks.
1: ลงไปเลยค่ะ
3: Pour them in.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหนึ่งใช้กี่ก้อนอ่ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
3: ทำหมดกัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เอ๊ะโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให
0: ้เป็นอาทิตย์โอ้
1: อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
3: Just one day
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
3: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก้อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้แข็ง
0: โอเคไปดูดีกว่าครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look

0: So heavy.
1: Heavy. Okay, you want me to lift it?
0: Yep, try.
1: Okay, I'm gonna try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
2: ประมาณเกือบ10กิโลได
1: ้ โอ้หนักจริงๆระวังเท้า
0: 1ส่วน2ของตัวผมเลย
1: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
2: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะเราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
1: เอ๊ก่อสร้างก็มีหลายคํานะครับเช่นconstruction worker
0: Oh I think about destruction
1: Oh destruction คือทําบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
0: ็ brick house
1: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วเข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ยังไง
2: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
0: โอ้ the first one that we make we use for the glue
1: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะครับ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
0: I'm making a history first
2: อึ๊บไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
2: นะคะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
1: โอเค
0: Where's the fang
1: This way
2: โอเค
1: เลยค่ะวางยังไง
2: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
1: เอาเยอะไหมครับ
2: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
0: ระวังนิ้วนะครับ
2: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะทาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
0: It's fun
1: This is fun
2: ใช่แล้ว
0: More glue
2: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
1: วางเยอะครับ
2: นี่ครับนี่ค่ะแล้ว
1: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
2: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
0: dangerous
1: dangerous แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animalIs very small.
2: Mosquito.
1: A mosquito. ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito. พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: ก็จับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
0: จับมือวัฒนธรรม
1: Nice to meet you. Bad to meet you. Heart.
0: We're clean.
1: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย How was today? Did you have fun?
0: Yeah, it was so fun. Especially when I stumbled upon.
1: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก So finally, น้องฮาร์ท today, can you think of 3 words that we can teach people at home in English? What should we teach them today?
0: You have to eat rice all of the rice because it's hard to get. I have been tried it already. เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้ววันยากมากเลยครับ
1: จริงครับมันยาก So กินข้าวให้หมดนะ Eat all of your food. Eat all of your rice. ขออีกสองคำที่เราเรียนรู้วันนี
0: ้ Historical.
1: Historical. คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
0: sufficient
1: is it sufficient or efficient
0: efficient
1: ถูกต้องครับ sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient เลื่อนต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
0: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะ

0: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya! ดี
1: Oh my god
0: Oh! Nice to meet you. Bad to meet you.

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวนิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้

0: จว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบป.โทป.เอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงอาจารย์
0: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับมัน
1: นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไง
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้มีความแตกต่างชัดเจนมากๆใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย
0: ์
1: เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
0: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
1: ทำยังไง
0: ครับก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจเราก็คุยเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเ
1: น
0: าะเราสรุปว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละปอยังไงจัน
0: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อน บางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: ในการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกว่ากันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
0: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วแหละเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆเข้าทางนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
1: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสัยของคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
0: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักๆ ก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะแล้วก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการจิตวิทยาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่
1: จิตวิทยาองค์กรใช่ไหมในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย์
0: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือนวอตละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปในหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะเนี่ยอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่า
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: เจ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนน่ะจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ซึ่งต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
1: ง
0: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเนคกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำใหคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากระโชกโค้งห้าอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและสำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งั้นว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่สองของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
0: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรากำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็ประมาณสัก5-6
0: ป
1: ีแล้วนะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเดิม
1: ไม่เลือกอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ค่ะตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหมอคือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในลองแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบเป็นเทคเอาไว้ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี้ก็สำคัญ

0: คยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
1: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
1: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
0: แก้ปัญหาไงดี
1: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น

0: เหมือนกับว่าวิตกกังวลรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นอ่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ์บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
0: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
1: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
0: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ
1: อาจารย์เจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะความเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยฮะจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
0: พยายามอย่างของเจนเจว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแล้วแบบไหนลองคิดเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์หนึ่งอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว
1: ค
0: ือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสองทาง คอยตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็นสองทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
0: ่ตอนนี้มืดมาก
1: มืดสนิทเลย
0: มืดสนิทเลยพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะส่งเครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะอยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิทยานะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
0: อย่างแรกอาจจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
1: I statement
0: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
1: ้
0: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะ มันอยู่ที่ตัวเรา

0: คือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้แล้วเจนต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเป็นไงคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
0: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
1: okay.
0: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง
1: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LLTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
0: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
1: ชาญประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
0: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
1: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเลยเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยๆว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแกปและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้วันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ

0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงพี
1: ่มาจากความเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ปีแรกที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
0: ครับ
1: เราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียว
0: ครับ
1: เราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
0: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
1: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขาว่าอยู่กันได้แล้วกัน
0: สำหรับวันนี้ดร.เจนนิเฟอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่11ตุลาคมบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่12ตุลาคมนี้บริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่13ตุลาบริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในระยะนี้นะคะขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แต่เรา
1: ทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
1: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
2: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
2: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
2: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาด
4: แรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือคะพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่พวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่นั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเรา
6: ลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
6: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
7: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆ

0: ้องเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
2: นางฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
3: ทราบครับสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
4: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: กรามาธิบดี Tumor Biobank is one of the first centralized biobank in Thailand. So with this we hope to have a better treatment outcome, less side effect and overall longer survival for the cancer patients
7: Cancer is a major health problem, and it is also leading cause of mortality. Cancer is a complex disease. To conduct an effective translational research project or clinical research project, we need to set up a biobanking center to collect various type of tumor sample. So many researchers can use this tumor sample.To do translational research and many clinical trials to improve our treatment efficacy and to improve our care.
6: The first process that we do is that the clinicians will talk to the cancer patients whether they are willing to donate the leftover specimen after the surgeries, and then after that they will sign a consent form.At the OPD, and then we will contact the OR, and the surgeons will be coordinating the time that we can go and collect the samples. So after we collect the fresh specimen from the OR, it will be snap frozen in liquid nitrogen right away and carried to the lab. And after that, our researchers will take care of the specimen and then put them in the system. We have a specific 2D barcode tubes and then scanner system that will take.Tell us where the specimen are in the bank, and also we develop our own tumor banking software and patented already in Thailand. So this system will help organize where the sample is, and also let you know how many samples that the patient has at what time point we collected the sample from them. We have the blood sample from the patient as well. We use this to separate into serum plasma and then buffer coat, which is the white blood cells part, and then use that for DNA or RNA extractions or proteins analysis. And with that, we can compare this cancer tissue with normal tissue, comparing this part with primary cancers and metastatic site, and see whether there are different genetic alterations or protein or gene expression that are different, and then use this as a biomarker. Biomarker is some things that you can really use to predict the progress of the disease in the patients, or you can use this to help decide which treatment would be the best for your patients. And this kind of research, without a good infrastructure that collects as many as specimens as you can, then you can really kind of do this in a big scale. And because after you identify something new, you need to validate that in a bigger cohort of the patients. And if we don't prepare for that right now, after you finish your first experiment, then you need to start collecting more cohort, more new sample for another 5 or 10 years in order to have 1,000 samples and then continue your research, which is actually not in time. And we do have a success story already in the term of head and neck cancer. So what we did is that we identified this specific set of genes biomarkers that can help to predict whether the patient is at a higher risk to have this second primary tumor, so that we can develop a surveillance program to detect it faster and earlier than before it happened. And this way we hope to be able to extend the 5-year survival time of the patients after they are first diagnosed. This is a teamwork, so we have to collaborate closely with the clinicians who recruit the patients, and then tumor registry who collect all the clinical data set.
8: Ramathipati Cancer Registry is a hospital-based cancer registry that collects incidence and survival data on all cancer patients who are diagnosed or treated for cancer at Ramathipati Hospital. Within the last 2 years, we have managed clinical data more than 50 research projects for researchers.
6: And we also have close collaboration with researchers who actually use what we collected to spin off their research. And what we can do here, there are many opportunities for researchers, because now we have a very good collection of clinical samples that go together with clinical data set. And also we can use the fresh specimen here and then develop them into a new cell model. We call this organoid.
9: We have made an organoid from retinoblastoma. It's a cancer of retina and occur only in the children. The patients will lose the vision or the eye if the treatment involves surgery. For making the organoid, we develop culture medium from scratch. We grow them in the lab, and we found that they have molecular and histopathology features resembling the original tumor tissue. So we can utilize the organoid as a model for searching for a new drug.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะ topics นะคะเป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another TikTok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Excuse me, besides coffee, what other beverages do you have?
4: Beverage.
5: เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
4: We have coffee, tea, or me.
5: Yeah.
4: Just kidding. We have coffee, tea, and chewy.
3: Chewy?
4: Yes.
3: What's chewy?
4: Chewy.
5: Huh?
4: Chewy.
5: Pick. Chewy. อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
4: น้ำผลไม
5: ้ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
4: จูด
5: สระอูครับ
4: จูส we have coffee tea and juice
3: okay so how many teas do you have do you have anything else
4: oh we have some snack and dessert.
3: ฮะงูทะเลทราย
5: ฮะพี่
4: อะไรครับ
5: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
4: เขาบอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
5: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะครับ
4: ไม่ใช่เหรอฮะ
5: ของว่างต้องเรียกว่าสแน็คสละแอร์นี่สแน็ค
4: อ๋อสแน็ค
5: เป็นว่าสแน็คกับงูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดีดีเซอร์ตถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
4: yes we have some snack and dessert
3: Yes, can I see them, please?
4: Hey, มาแล้วครับ
5: เพียครับอันแรก curry puff
4: ก็ curry puff
5: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
4: pork on toast
3: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth Can I see the dessert?
5: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
4: มาแล้วครับ

0: ็นยังไงกันบ้างคะน้องๆในการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead of us แปลว่า

0: มีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
1: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบียร์ใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
2: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลย
3: ฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
2: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
1: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า This was a good cup of coffee I will have anotherฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
2: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
1: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

0: ู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้เปล่า
0: เฮ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้หนึ่งหายใจได้หนึ่งก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so you know, I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นรอดในนั้น
1: ใช่ใช่วันนี้ไปเจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisภูมินเทมเพิลคือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ภูมินเทมเพิล was built by the ruler of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านแต่ก่อนใช่ไหม ruler เน
0: ี่ย ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษอ่าอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้เลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพ Mona Lisa เป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์รูปที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็
1: คือใครนึกถึง Louvre ต้อง Mona Lisa นี่คือ Mona Lisa ต้องนึกถึง Louvre นะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านยามาน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านยามานเรียกว่าเป็นโรมานส์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที
1: ่
0: แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันแหละซึ่งก็อยู่ที่นี่เองและนี่คือปู่ม่านยามานอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเน็บหนาวคำรักของพี่นานหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุงหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะทรายและจะลุเอาของปี่ไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮีอาฮียามกู

0: ปี่รับแล้วสะดุ้งตื่นเววา
1: ก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
2: โอ้
3: สิง
2: อ่ะ Oh so sweet
3: And who was the artist of all this painting?
2: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดนี
0: ้นานบัวพันธ์ค่ะ
2: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: นี่นะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
4: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันและกันนั่นเองค่ะ
4: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one another แปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
5: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
4: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
5: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
4: Vocab King น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning Vocab King
6: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
3: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
7: C-O-M-O-N
3: Common
7: C-O-M-M-O-N
3: Correct, good job
8: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
6: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
3: Your word is confusing
7: C O N F U S I N G
3: Correct
6: ยังมาต่อเลยค่ะ
3: Your word is evolution.
7: E V E L O T I O N.
3: Evolution.
7: E V E L U T I O N.
3: Evolution.
7: E V A L U T I O N.
3: Evolution.
7: E V O L U T I O N.
3: Correct. Great job. You came back.
6: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
3: Your next word is offensive.
7: O F F E N S I V E.
3: Correct. Great job.
6: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
3: Your word is excellent
7: E X C E L L E N T
3: Correct Great job again
6: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
3: Your word is sprinkler
7: S P R I N K L E R
3: Correct excellent
6: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะดูต่อเลยค่ะ
3: Your word is disappoint
7: D I S S A P O I N T
3: disappoint
7: D I S A P O I N T
3: disappoint
7: D I S S A P O I N T
3: disappoint
8: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
6: ลองแบบอื่นมั่ง
3: disappoint
7: D I S A P

0: SAPPOINT a double P
1: มี P 2ตัวนะคะ
2: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
3: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
2: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
3: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่แนทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
2: คำว่า common นะคะเป็น adjectiveแปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
3: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
2: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
3: ร่วมกันธรรมดาปกติ
2: uncommon เป็น adjective แปลว่า
3: ไม่ปกติ
2: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
3: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
3: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
5: ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านนี้นะสีเขียวนี่ก็คือฝั่งนู้นนะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10นะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
4: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
5: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
4: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
5: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรรู้เปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
4: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
5: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่า ที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่น

0: พอสมควรเพราะว่าอะไรลองสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
1: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณลักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
3: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
2: ข้อแรกนะคะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
3: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันนึงค่ะ
2: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคน2คนค่ะ
3: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
2: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
3: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆน่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า another I want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ A piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น Lesson is a piece of cake

0: บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
1: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟันอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบจิกที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3
1: thanks
0: think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
1: this
0: ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบื้อเบื้อแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Strong Together ซีซั่นที่2นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันมาวันที่7แล้วครบ1สัปดาห์พอดีในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวาวก็จะพาทุกคนและน้องสตังค์นะคะมาออกกำลังกายกันแบบเบาๆหลังจากที่เราจัดเต็มมาแล้ว6วันนะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์ที่ทุกคนหลายๆคนน่าจะมีติดบ้านอ่ะอาจจะไม่ทุกคนแหละและน่าจะเคยเห็นกันนั่นก็คือเจ้าลูกบอลแบบนี้นั่นเองนะคะบางทีเขาก็เรียกว่าฟิตเนสบอลนะแล้วแต่เลยว่าเขาจะเรียกแบบไหนวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากเลยตอนแรกมันจะมาอยู่ในกล่องแล้วก็มาสูบลมจนเป็นลูกเท่านี
1: ้โดยการเป่าลม
0: มันมีเครื่องสูบอ่ะมันก็จะมีไซส์อยู่นะคะว่าจะความเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้าลูกบอลจะมีอยู่ตามบ้านเนี่ยเราจะใช้ทำท่าอะไรได้บ้างเนาะจริงๆมันใช้ได้ทั้งท่ากันกลางลำตัวแล้วก็ยืดเหยียดได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างอ่ะมาเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะวันนี้จะแนะนำท่าที่เราปกติแล้วเนี่ยจะทำกับพื้นตามปกตินั่นคือท่าแผลงแต่จริงๆแล้วถ้าใครมีลูกบอลแบบนี้ล่ะเอามาฝึกขั้นที่ยากขึ้นได้บางคนแผลงเนี่ยทำได้ตามปกติและนานได้เป็นนาทีแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำนานต่อไปอ่ะเรามาเพิ่มขั้นที่มันยากขึ้นกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวลูกบอล นะคะหรือว่าฟิตบอลนี่นะคะเริ่มจากตั้งลูกบอลเอาไว้นะคะน้องตังลองเอาข้อศอกมาวางลงนะที่ลูกบอล นะคะวิธีทำแพลงนะคะจะเหมือนกับที่พื้นเลยนั่นคือเราจะจัดให้โพซิชันของหัวไหล่และข้อศอกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเข่าจะไปด้านหลังเล็กน้อยเข่าจะไปด้านหลังเล็กน้อยนะเลื่อนตัวมาที่ด้านหน้าสังเกตว่าตรงสะโพกของสตังค์นะคะจะเป็นมุมป้านแบบนี้นะคะแล้วเราจะออกแรงเก็บก้นไว้ด้านล่างเกรงท้องค้างเอาไว้ค่ะค้างกันไว้สัก10วินะ10 9 8 7 6เกรงไว้ค่ะ5 4 3 2 1โอเคพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสลับที่กันนิดนึงพี่จะสาธิตท่าแบบที่ยากขึ้น
1: ได
0: ้ทำเมื่อกี้ใครที่ทำท่าแบบตังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายเราสามารถตัวนิ่งนะคะไม่ได้จะล้มไม่ได้ขยับไปไหนนะเดี๋ยวเราจะทำแพลงเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะอ่ะนั่นคือเดี๋ยวเราจะวางลูกบอลเอาไว้แบบนี้นะคะจัดข้อมือข้อศอกให้อยู่ในแนวเดียวกันได้เลยอ่ะปล่อยลูกบอลให้พี่ได้เลยโอเคเราจะค้างเอาไว้แบบนี้นะคะโดยการยกเข่าขึ้นเนาะถ้าใครสามารถทำมาถึงเลเวลนี้ได้แล้วเรามีอันนึงนะคะที่จะช่วยเรื่องของสะบักมากๆเลยนั่นคือการที่เราดันลูกบอลไปข้างหน้าแล้วกลับมาเบาๆแค่นี้ตอนที่ทำสังเกตนะคะว่าตัววอร์มไม่ได้หย่อนลงแล้วก็ก้นไม่ได้โด่งนะเพราะฉะนั้นจัดระเบียบร่างกายตัวเองให้ดีก่อนเกรงท้องเอาไว้แล้วเราขยับมาข้างหน้าเล็กน้อยแค่นี้สัก10ทีหรือถ้าไม่ไหวเราค้างไว้ที่เดิมจะรู้สึกตัวเกรงๆสั่นๆเล็กน้อยนะให้เราฟิลแกนกลางลำตัวเอาไว้เกรงท้องเกรงก้นเอาไว้พอครบตามเวลาที่เรากำหนดอาจจะเริ่มจาก10วิ15วิ20 30วิแล้วแต่เลยนะคะว่าเราทำไหวที่เท่าไหนแล้วก็พักสัก1นาทีนะแล้วก็กลับไปทำใหม่แบบนี้3เซตเดี๋ยวลองเซตที่2ให้พี่ดูได้ไหมเอาแบบวางเข่าก่อนก็ได้นะคะ
1: เซตที่2เริ่ม
0: ทางบ้านนะคะถ้าใครไม่มีลูกบอล นะทำกับพื้นไปพร้อมกันได้นะคะเราฝึกแกนกลางลำตัวกันนะคะจัดหัวเข่ากางไว้เท่าช่วงสะโพกนะคะถ้าไหวแล้วสตังเลื่อนตัวมาข้างหน้าดีมากเกรงท้องไว้ขอ10วินาทีค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากดีขึ้นกว่าเซตแรกรู้สึกแบบท้องสั่นๆเลยไหม
1: รู้สึกเลยว่ามันขึ้นมาแล้ว5แพ็ค
0: ลองฝึกกันดูนะคะนี่ก็เป็น5แพลงบนลูกบอลนะใครที่ไม่มีลูกบอลก็ทำกับพื้นได้เริ่มค่อยๆทีละขั้นแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันท่าที่2ที่เรายังคงใช้ลูกบอลนะคะท่านี้นะเป็นการฝึกแกนกลางลำตัวเหมือนกันค่ะแต่เราจะฝึกแบบไม่มีการทวิสต์หรือว่าการบิดตัวนะวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเข่าแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าทอเนลลิ่งนะการใช้หัวเข่าที่ยืดตัวขึ้นนะคะวางเข่าไว้เกรงท้องเอาไว้แล้วเราจะใช้เจ้าลูกบอลนี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่เราถือขึ้นมานะคะแล้วเราจะทวิสต์ตัวมาที่ด้านข้างซ้ายและขวามีข้อแม้ว่าจังหวะที่เราบิดตัวไปเนี่ยเราจะไม่หมุนสะโพกไปมาเราจะพยายามเกรงแกนกลางลำตัวไว้แล้วเราจะค่อยๆบิดหน้าอกไปบิดหน้าอกไปซ้ายและขวาลองตัวนิ่งๆนะใครอยู่ที่ทางบ้านนะคะทำไปพร้อมกันนะคะตัวขึ้นมาตรงเกรงก้นนิดนึงเกรงท้องเอาไว้แล้วบิดมาด้านข้างค่ะ ายกลับไปด้านนู้นพี่ว่าขอสัก4ทีมา
1: ทำไป4ทีมันตึง
0: ขึ้นมาแล้วโอเคแสดงว่าเกรงได้อย่างถูกต้องนะคะท่านี้เนี่ยเราจะไม่ได้เกี่ยวกับแขนไม่ได้เกี่ยวกับการหมุนทวิสอะไรเลยนะเราใช้แกนกลางลำตัวนะในการบิดตัวไปนะคะซึ่งเป็นท่าพื้นฐานหลายๆท่าเลยในชุดประจำวันของเราพยายามฝึกแกนกลางแบบนี้กันนะเดี๋ยวพี่วอลขออีกทีหนึ่งแต่รอบนี้ขอทำต่อเนื่องสักสิบทีไปไหมทวิสค่ะไป
1: หนึ่ง
0: ไปด้านนู้น
1: สอง
0: ทางบ้านทำไปพร้อมกันได้นะคะ
1: สาม
0: ใครไม่มีลูกบอลใช้อะไรมาถือก็ได้หรือจะเป็นมือเปล่ายังได้เลยมาบิดมา
1: ห
0: ้าค่อยๆกลับมาทวิส
1: หก
0: ฟิลแกนกลางลำตัวฟิลท้องเราไว้เจ็ดแล้วค่ะมาแปดอีกนิดเดียวเก้าและทีสุดท้ายบิดมา
1: เทป
0: เกรงไหมเกรงไหมเกรงท้องนะใครที่ทำแล้วปวดหลังนะคะแสดงว่ามันอาจจะหนักไปนะหมายถึงว่าท่ามันยากไปอาจจะต้องทำน้อยกว่า10ทีหน่อยเนาะแต่ถ้าใครทำ10ทีแล้วได้สบายก็โอเคเลยพยายามโฟกัสเกรงแกนกลางลำตัวเอาไว้มีอีกท่าหนึ่งที่เอามาฝากตัวนี้ท่านี้เป็นท่ายืดเหยียดและหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย2ท่ามันแกนกลางหมดเลยเดี๋ยวมาท่าสุดท้ายเป็นท่ายืดเหยียดกันนะคะวิธีการยืดเหยียดโดยใช้ลูกบอลนะเริ่มจากเราจะวางเข่าเอาไว้เนาะวางมือไว้บนลูกบอลนะคะแล้วเราค่อยๆเดินมือไปเดินมือไปเดินมือไปแบบนี้แล้วเราเหมือนจะมุดศีรษะลงไปด้านล่างพยายามกดตัวลงยกสะโพกแบบนี้ไว้นะคะไม่ต้องเอาสะโพกติดกับส้นเท้านะแล้วเราค้างเอาไว้จะรู้สึกเลยว่ามีความผ่อนคลายสบาย ๆตรงกล้ามเนื้อด้านบนนะพวกรอยต่อตรงหัวไหล่นะคะตรงกล้ามเนื้อหน้าอกลองทำดูไหมเดินไปนะคะเวลาทำงานกับลูกบอลเนี่ยเราต้องทำให้มันมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นเกรงท้องเอาไว้ตลอดก่อนที่เดินมือไปด้านหน้าไปโอเคดีมากเลยค่อยๆกดอันนี้ลงจนฟังรู้สึกว่าตึงสุดแล้วค้างเอาไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ10 9 8 76 5 4 3 2 1โอเคค่อยๆเดินมือเอาลูกบอลกลับไปยกตัวเองขึ้นโอเคเขาไหวไหมได้อยู่เนาะ
1: แบบ
0: ค่อยๆยืดออกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากจะไปในแนวตรงแล้วนะคะเรายังสามารถไปในแนวด้านข้างได้ด้วยนะเดี๋ยวสตังค์น้องเดินมือแบบเมื่อกี้นะแต่ค่อยๆเหยียดมาทางด้านพี่หวานนะมาเดินมือมาได้เดินมือมาได้เยอะเลยค่ะเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละรู้สึกตรงนี้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอเคค้างไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่อยๆไปอีกด้านนึงไหวไหมคะ
1: ไหว
0: เดินมือไปให้ลูกบอลเป็นตัวช่วยประคองเราแล้วเราจับลูกบอลเอาไว้แล้วเหยียดตัวออกโอเคค่ะ10 9 8 76 5 4 3 2 1กลับมาตรงกลางค่ะดีมากค่อยๆไล่มือมาแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาโอเคไหวไหมพักกันก่อนค่ะประมาณนี้นะคะในการใช้การออกกำลังกายเลยยืดเหยียดกับลูกบอลจริงๆยังมีอีกหลากหลายท่ามากเลยหลายๆท่าเนี่ยบางทีมันมีคำอธิบายติดมากับอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะก็ค่อยฝึกกันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่บอกลูกบอลมันเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นท่าไหนที่ยากเกินไปนะคะอย่าเพิ่งใช้ลูกบอลถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆหรืออย่างน้อยนะเอาลูกบอลไปติดกับกำแพงไว้ก่อนลองฝึกให้มั่นใจท่านั้นก่อนถึงจะเริ่มทำแบบที่ไม่มีอะไรยึดเกาะแบบนี้นะคะ

0: บ้านค่ะแต่ก็มักจะมีคำถามว่าเราต้องใช้น้ำหนักเท่าไหนกี่คู่ดีจะหนักจะเบาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่าจะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะเริ่มจากแรกเลยเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วยังไม่ต้องมีดัมเบลเลยก็ได้นะเรามีเจ้านี่ก่อนขวดน้ำอย่างขวดน้ำเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้อย่างอันนี้ประมาณ 500-600 ml น้ำหนักมันก็จะประมาณครึ่งโลทำให้เราสามารถใช้ฝึกท่าต่างๆได้ก่อนแบบที่ยังไม่ผิดพลาดเพราะหลายๆท่าเนี่ยเราใช้ดัมเบลที่หนักเกินไปก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากขวดน้ำก่อนเลยใครที่เริ่มต้นออกกำลังกายนะแล้วก็อาจจะขยับเป็นขวดที่ใหญ่ขึ้นอย่าง 1.5 ลิตรนะคะก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นทำหลายๆท่าได้และยังไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าจะจริงจังแล้วน้องๆตังอยากจะลงทุนและจะแบบโหชีวิตนี้จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วแนะนำให้มีดัมเบลซึ่งขอแนะนำให้เป็นดัมเบล2คู่คู่แรกเนี่ยเอาแบบเบาๆก่อนเบาๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2โลหรือ3โลเนี่ยค่ะในทุกที่เขาจะมีตัวเลขบอกเอาไว้อยู่แล้ว2โลกับ3โลสำหรับผู้หญิงก็อาจจะเริ่มที่ประมาณ2โลผู้ชายอาจจะเริ่มที่ประมาณ3โลอันนี้แล้วแต่เพราะว่าจริงๆก็ใช้ได้หลากหลายท่านะคะซื้อมาแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกนิดนึงก็คือว่าในแต่ละท่าที่จะใช้ดัมเบลเนี่ยขอให้ทำตัวเปล่าก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นท่าเบนช์โอเวอร์โรลแม้ต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันมาที่เราทำกันมาท่าสควอทหรืออะไรก็ตามตัวเปล่าไปก่อนฝึกกล้ามเนื้อให้เราใช้ได้อย่างเต็มที่ก่อนเรารู้ว่าเราจะดึงศอกแบบไหนดึงยังไงแล้วถึงค่อยถือดัมเบลเพราะบางทีเนี่ยมันผิดท่าแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บได้เนาะและถามว่าหลังจากมี2โล3โลแล้วเนี่ยเราต้องมีดัมเบลเซตที่หนักขึ้นไหมสำหรับบางคนที่อยากจะใช้กล้ามเนื้อขาคือกล้ามเนื้อขามันเป็นมัดใหญ่เนาะมันจะต้องใช้ดัมเบลที่หนักขึ้นก็จะมีเซตที่หนักขึ้นอีกสักเซตหนึ่งซึ่งแนะนำตั้งแต่5แต่ไม่เกิน10โลในช่วงแรกเนา
1: ะ
0: ตั้งแต่เกิน8โล9โล10โลไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากแหละเพราะอาจจะมี5โลอาจจะมี6โล7โลติดเอาไว้บ้างถ้าใครที่อยากที่จะมีดัมเบลสัก2คู่2เซตนะคะทีนี้มีคำถามเรื่องอีกถ้าจะมีติดกัน12 ทีใช่12ทีและเดี๋ยวท่าอื่นเราไปปรับเอาอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะทำท่าที่เป็นเล่นขาท่าสควอทหรือเดดลิฟต์ก็ตามเราเพิ่มจำนวนครั้งเอาถึงแม้ดัมเบลเราจะเบาจากปกติเราจะทำ10ที12ทีเราจะต้องทำ18ที20ทีได้เลยอ่ะทีนี้เนาะการที่เราจะเทสว่าเราจะทำโอเวอร์เฮดได้หรือเปล่าเริ่มจากการที่เรายืนเนาะแล้วเราถือดัมเบล2ข้างแบบนี้แล้วเราลองเทสเลยว่าเราสามารถยกแขนแบบนี้แบบที่สบายๆนะไม่ใช่แบบโยไปเยมานะเกรงลำตัวแล้วยกแขนขึ้นได้เนี่ย12ทีแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรบางคนอยากจะหนักไว้ก่อนอ่ะอยากจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราเสียเซลไม่เอาแบบที่เราทำได้สบายๆ12ทีเอาเท่านั้นแหละเป็นดัมเบลแค่เนาะแล้วนอกนั้นเราค่อยมาปรับเอาเดี๋ยววันนี้เราลองทำเทสกันดัมเบลดูดีไหมเป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวยืนขึ้นกันเลยค่ะ
1: โอ้โห12ทีเยอะนะคะครู
0: ปกติแล้วมันจะมีช่วงของการออกกำลังกายที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์โทรฟีเนาะการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะวัดอยู่ที่12ทีเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ดัมเบลที่จะเหมาะกับแต่ละท่าก็ควรจะเลือกท่าที่ใช้12ทีได้ทีนี้เมื่อกี้โจทย์ที่ว่าคือถ้าเราต้องการมีดัมเบลแค่คู่เดียวจะเลือกยังไงเราก็จะใช้ดัมเบลท่าที่อันตรายที่สุดคือท่าที่เราเอาน้ำหนักขึ้นเหนือศีรษะให้เราปลอดภัยที่สุดอะลองตั้งแขนขึ้นมานะคะแบบนี้ อันนี้2โลนี่2โลนะนี่นะชูขึ้นข้างบนเลยค่ะปลายสัก10ที
1: หนึ่ง
0: สองเวลาชูขึ้นข้างบนเหยียดแขนไปข้างหลังให้พี่วัดนิดนึงสามเกรงท้องไว้ขึ้น4ดีหลังไม่แอนนะเก็บกระดูกซี่โครงเข้ามา5นั่นแหละอึ๊บ6อีก4ทีเท่านั้น
2: 7
0: โอเคอีกนิดเดียวอึ๊บ8 2ที
1: อืม
0: 9เกรงท้องไว้เกรงท้องไว้อีกทีหนึ่งชูขึ้นมา
2: 10
0: เอาล่ะถ้าเราสองคนต้องไปซื้อดัมเบลด้วยกันพี่ก็จะเลือก2โลให้กับสตางค์นี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่าทีหลังๆมันเริ่มจะหนักขึ้นเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราก็จะไม่เลือก3โลแล้วเนาะเราก็ใช้2โลนี่แหละและท่าอื่นๆก็จะถูกปรับตามดัมเบล1คู่ที่เรามีเช่นท่าที่มันเป็นท่าอะไรเดี๋ยวสควอทอ่ะสควอทสตางค์ทำเป็นสตางค์ทำท่านี้ก็เปรียบสควอทให้พี่วาดูหน่อยไหนลองสควอทให้พี่วาดูสัก2ทีสิดันสะโพกไปข้างหลังเปิดเข่านะเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อต้นสัปดาห์โอเคดันตัวเองขึ้นเบาไหม
1: เบา
0: เพราะฉะนั้นจากเดิมที่เรามีดัมเบลแค่2โลทำ

0: ต้องเพิ่มจำนวนครั้งที่เยอะขึ้นเหมือนเราใช้ดัมเบลเบาประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะทางบ้านนะคะสามารถเลือกเอาตามความเหมาะสมได้เลยจะมี1คู่หรือ2คู่เนาะแล้วเราก็ปรับท่าทางถ้าท่าไหนเรายกแล้วมันรู้สึกมันเบาเพิ่มจำนวนครั้งเลยค่ะท่าไหนที่หนักไปเนาะเราก็ลดจำนวนครั้งลงได้แล้วก็ไปเลือกดัมเบลให้เหมาะสมกับน้ำหนักเนาะประมาณเท่านี้เดี๋ยวพี่ขออีกท่านึงนะท่าโรนะสตางค์ลองทำด้วย2โล
1: ค่ะ
0: โอเคเป็นโอเวอร์โรที่เราทำกันเมื่อต้นสัปดาห์ไหนลองพับตัวเองลงมาโอเคแล้วดึงโรขึ้นทำสองข้างพร้อมกันพี่วาวได้เลย
1: เดี๋ยวหนูขอทำให้มันเท่ากันก่อนนะ
0: โอเคโอเคมีการเช็คก่อนเช็คก่อนมาดึงโรโอเคสบายไหม
1: เบาค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวจะให้ลองน้ำหนักลุกบ่าเกรงท้องพับตัวลงแล้วโรพี่วาวสักทีหนึ่งโอ้โรอึ๊บ
2: อึ๊บ
0: พอโอเคหนักไหม
1: หนักค่ะแต่ว่ามันแบบ
0: ที่อยากให้ทำให้ลองเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะบางทีจะเน้นแต่น้ำหนักที่เยอะขึ้นทั้งที่แล้วเยอะไปเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับท่าให้เหมาะสมกับน้ำหนักถึงมีความสำคัญมากดังนั้นนะถ้าจะหนักแบบนี้ให้เล่นท่าเป็นขาเป็นหลักพวกเดดลิฟต์เนาะท่าที่เราทำกันหรือสควอทนะคะพวกนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่อาจจะใช้น้ำหนักที่มากขึ้นได้แต่เป็นท่าของอัปเปอร์บอดี้เนี่ยถ้าเรามือใหม่ยังไม่ได้ออกกำลังกายอย่างจริงจังยังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยค่ะใช้เบาๆไว้ก่อนแล้วเพิ่มจำนวนครั้งเอง
1: นะแต่ว่าคือได้ตรงเนี้ยเลยอ่ะคือแบบ
0: เกรงต้องพยายามเกรงขาเอาไว
1: ้คือได้ขาเลยอ่ะโห
0: เพราะหลายๆคนน่ะซื้อหนักไว้ก่อนเพื่อแบบอยากจะคุ้มไงอยากจะคุ้มมีติดบ้านไว้แต่จริงๆคือแบบมันอาจจะบาดเจ็บก่อนที่จะแบบทำท่าถูกต้องได
1: ้ขนาดแบบอย่างเงี้ยยังแบบหนักมากแล้วถ้าขึ้นหัว
0: ใช่ก็อันตรายบางทีแบบคนขายเขาอาจจะเชียร์ให้หนักไว้ก่อนเพราะว่าเขาได้เงินเยอะขึ้นคือน้ำหนักอ่ะมันจะตามน้ำหนักของลูกตามราคาประมาณนั้นยิ่งแบบลูกหนักมันก็จะแบบราคาสูงจริงแล้วซื้อ2โล3โลไว้เนี่ยแหละแล้วอาจจะมีคู่นึงก็5โลอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์ของพวกเราในวันนี้และเดี๋ยวมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะเจอกันจะเริ่มต้นสัปดาห์ที่2แล้วเนาะของวันพรุ่งนี้นะคะจะมีโปรแกรมออกกำลังกายอะไรบ้างบริหารกล้ามเนื้อมัดไหนบ้างเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะเจอกันค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่อง

0: ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่ง

และพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส39 4 Gripen ในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2513กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบ Cessna T-41จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT-4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC-9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาส39 D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส394 Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen 4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจวตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซูซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเรียลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาท
าทสมเด็จ

เจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจาก Australian Veterinary Board Council AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่าง

ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธดิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษาแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2568ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทุกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยา

ฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบพระเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินท์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงปัจจุบันบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวจิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้าน119และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมพนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

รมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2519โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏาน

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำ

0: มาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำ
1: นี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังฆโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการ
1: วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงค์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอนเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวานิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโหตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผง

รือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดนี่แหละครับ

0: หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สาธารณะนะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกขึ้นกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทำอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัว

0: ความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดนึงชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่า

0: พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนนะครับข้อดีก็คือ เลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวป่วยแล้วก็วิ่งไปตรงหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยอันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับวัวเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนเลยรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงละครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนใต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนใต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้น

แรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่ในฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็น

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบอร์ฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มี

ความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพซึ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ตามประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันคร
0: ับ หลักๆก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยหลุดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะจะสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่านอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: จนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ครับสำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นว่าไปผัดด้านให้ผู้ป่วยเนี่ยนะเลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผัดรันให้ผัดรันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นเราก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการ

0: โรคเฉพาะไปพร้อมกัน
1: ค
0: ่
1: ะก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
0: คร
1: ับ
0: ครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
0: ก็ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติดนะฮะอาการติดเราหมายความว่าติดไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติดละ นะฮะมีอาการแค่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกลอกข้อต่อต่าง
1: ๆ
0: เจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันก็เป็นโรคที่พาเหมือนที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
0: ั่
1: นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
0: ก็เพราะอย่างเป็นโรคของระบบในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
1: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะรวมทั้งมีของเสียสารพิษหลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกายเพราะนั้นแพทย์ทั้งเนื้อทั้งนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดดันเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพนะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดุลภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะเนี่ยถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของไอ้ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็จะขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็จะทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
0: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเน
1: ี่
0: ยมีสารพิษบางอย่าง
1: เ
0: พราะนั้นกินก็จะกินถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
1: ชีวิตคนเมือง
0: คนเมืองเนี่ยก็จะตกค้างอยู
1: ่
0: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก้พิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะและทำให้เลือดลมไหลเวียนช้า
1: ค
0: ่ะแล้วการพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราค่าพิษค่ากายมันเป็นค่าเชื้อโร
1: ค
0: นะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้นะถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับออกเพราะในพวกของสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดนะเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือด
1: ค่ะ
0: นะผนังหลอดเลือดยุ่ยนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีก
1: ็
0: กระเทือนปอด
1: เ
0: พราะถ้าอวัยวะพวกนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครับเนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆเลยครับมีเยอะแยะในสังคมแบบที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพ
1: ค่ะไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมี

0: ่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
1: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
0: ค่ะ
1: เราต้องว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยหลายเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผัดลานอวัยวะทำงานมีประสิทธิภาพถ้ากลไกเหล่านี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเลื่อนเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าที่ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุดเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นกลไกเหล่านี้กลับมาทำงานกลไกนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮ
0: ะ
1: เซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระจับกระเฉงก็จะผัดรันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้น
0: หล่อเลี้ยง
1: มากขึ้นเนี่ยนะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือด
0: ค่ะ
1: นะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะฉะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการใช่ไหมเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
0: ค่ะไม่ขยับแต่นิ้วค
1: ่ะใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร
0: ์
1: ผลเสียตามมายังไงกลไกเหล่านี้กลไกเขตสะท้อนกลไกลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
0: ้
1: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะหลายเวียนช้าหลายเวียนไม่สม่ำเสมอหลายระเบียบพอเลือดหลายเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของสำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกลั่นกรองระบบดูดซึมถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสีย
0: ก็แปรปรวนไป
1: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นแดของเหลวเป็นลิ่มเลือดถ้าหนักขึ้นเนี่ยก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยนะ
0: ค่ะพอได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
1: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
0: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
1: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
0: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
1: แต่ว่าคำมีอาการสั่นครับพอนวดอาจจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะฮะเป็นการสะท้อนกัน
0: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลย
1: ครับรวมประสาทครับเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่าถ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนตัวอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดอยู่แล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย
0: อ
1: ันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนกันมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนะ

0: อวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทกลางเป็นการเชื่อมต่อ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ครับค่ะแล้วคำว่าระบบลมปราณล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปราณเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำหลักของแพทย์จีนก็คือหวังตี้ในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานบนโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกนี้ก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้เนี่ยเป็น
1: ลมปราณ
0: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะ
0: ม
1: ัน
0: มีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียว
1: นะคราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับนึงครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆต่างๆหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เรื่องซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือกของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขศูนย์การแพทย์กันนิสเซนมาฮิโรนเนี่ยเขาให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี้มากนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วย
0: การรักษานี่ผมต้องขอโทษอ่านท่านนิดหน่อย
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยในหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือเกิดจากประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์กันนั้นไม่ลดเลยให้ความสมตำคันและบทบาทของแพทย์ทางเลือกนี้ค่อนข้างยังมากทีเด
1: ีย
0: วนะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามประสานนี่คือจริงๆผมเป็นคนแรกที่
1: มาเผยแพร่ก็ประมาณ10
0: กว่าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนผมเคยไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงตอนนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คนเดียว

0: อีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอนให้นะ
1: นี่
0: ครับนั่นก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: ค่ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเรา
0: เรื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ค่ะใช่
0: แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจริงซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อสุขภาพ
1: ค่ะ
0: มันมีข้อแตกต่างนะเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยเนื่องกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากจะรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาแล้วแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกล
0: ุ่
1: มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค่ะ
0: นะคือการนี้ครับเขามีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาวันนึงเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์นึงนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะเพราะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะแล้วมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อลดเลือดลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจ
1: ค่ะ
0: นะฮะบำรุงหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลา
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักจะใช้แรงมากนะหรือว่าทำหยุดต
1: ่
0: อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกเขตในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีนี้เป็นการรักษาโรคแบบอมรวนได้สามารถรักษาโรคได้จึงมีข้อแตกต่างที่มีส่วนแตกต่างกันนวดเพื่อสุขภาพ
1: วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ภาษานี้ก็คือการกดจุดลมปานแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวัง
0: ภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 4-unit bucket and a 9-unit bucket, try to get exactly 6 units of water in one bucket. All right? So you're provided with a 4-unit bucket and a 9-unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่

0: ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
1: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6th unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตวช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้ยโอ้นี่ประมาณนี้นะ
2: นี่เลยครับทีมงานจึ๊บๆเท่านี
1: ้ All right ประมาณนี้นะ All right Let's go over to the ladies of the not โอ้นะฮะเราน่าจะ
2: ห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีก
1: สัก2เซนวิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับเอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or Where All right so the following are the characteristics of which food Clue number 1It is rich in fiber and vitamin C. It can be eaten raw or cooked using various cooking methods. But a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number two. It belongs to the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years.When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number three. This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today, it is highly popular due to its nutritional benefits.At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number five. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco.
0: เตรียมน้ำกดได้ครับYour answer is
3: broccoli.
1: Correct. ซึ่งคือสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับ The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout.
0: เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยานุสร
4: พี่บ่าวพี่บ่าวน้องสาวสวยไหม
2: สวยมากครับมาถึงพวกเราม
1: าถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
5: Walking is more beneficial to your health than you might ever think. And right now, I am at Siam Square, and we are going to survey walkable city areas in Bangkok.
6: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around.Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark, and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese, 600 meters for the people in Hong Kong, and 805 meters for the Americans.
5: Between strangers and, of course, help generate income for the society.

0: Thailand, there are many walkable cities and areas like Siam Bathumwan or Bangkok Noi in Bangkok or Changchun Street in Chiang Mai. These are great places for a stroll.
1: What is a walkable city? A.
2: 8 foot.
1: You're a B. Correct! พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do?จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Because this game is what should we do และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece. นี่กระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown.
3: เริ่มปุ๊บมอวิทยานุสรณ์ดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 time's upทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่หนึ่งวางเลยต่อไปถุงที่สองอ้าวถุงทรายถุงที่สาม the third

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยานุสรณ์อยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmedby English physicist and chemist Henry Gitfuel. Clue number 3. It contains 3 isotopes. Protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct.ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติดเหมือนกันเป็นธาตุชิ้นเดียวกัน
0: โอเค
1: ง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่

0: 100คะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemsWinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
0: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 the rankings in 2011 and 2012 Clue number 2 He established a foundation in his own name in 2007to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
2: Novak Djokovic.
1: Your answer.เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมจะเย็นนะจะเย็นนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมการแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะ
0: เวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ชอบมาโรงเรียนครับได้เรียนรู้แล้วก็สนุกได้เล่นเครื่องเล่นได้อยู่กับเพื่อน
4: มาโรงเรียนสนุกมากเลยค่ะ
5: Active School Project is a comprehensive whole school approach model that we trying to promote physical activity in school setting by involving all the school component and we believe that this project this model will be the best model for promote physical activity in under the Thai contextDuring the past 6 years, we found that the low prevalence of physical activity among children and youth in our country is very low. They spend only about 40 minutes per day for physical activity, but for 13 hours a day for being sedentary and accumulate 3 hours for screen time behavior. So this is very big issue that we need to concern. Most of the time for sedentary behavior of children is in classroom. So that's why we need to focusing on the active school project. We trying to develop this mode. Is it the active

0: ะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลยนะคะ
1: พี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งหนึ่งค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ด้อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจ
10: สารกลาง have a anniversary of Yamo she is aHero of this city.
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี่ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ are and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
12: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
13: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
14: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
12: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย

0: ทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
1: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
1: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
3: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
4: บ้าดูดูดูเอาเชิญมา
5: Hello everyone
6: Let's meet youYeah. Where are you from?
7: England.
6: Oh,
7: my name is Tuna.
8: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
9: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะก็เหมือนสนิทกัน
10: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
11: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
1: Ready
11: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
1: ส
11: ู้ไม่สู้
1: สู้
11: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
12: Hello everybody
13: Hello
12: My name is Heart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
14: But you know, I think it's the biggest island of in
12: yes,
14: Thailand.
12: Yes, it's have
14: right?
12: island around Phuket. It have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มหน่อยเริ่ม
12: งงนิดหน่อย I will be a guide for you. Okay,
14: okay.
12: for free.
14: You.
12: Yes, if you go.
13: okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
12: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
15: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
16: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
15: Seldom
2: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
16: Why?
15: When I am young, I want my mother to kick.
9: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
15: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
11: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
11: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
11: ไปดูต่อ
0: ไปครับ
17: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my legion in ThailandFrom Central Legion and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharam. It's a temple There you go.

0: old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya history.
1: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
0: Really?
2: Yes.
0: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
0: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
4: ค่ะ
3: แม่น้องตุนประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
4: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
5: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
6: yes and what about food
5: Food.
6: Yeah.
5: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
4: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
7: กลัวแบบ
5: but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
8: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
9: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
8: ึ่
9: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
8: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
0: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
10: Okay,
0: let's go!
10: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they have only boat.
11: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
4: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
0: how sweet?
4: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
12: Are you ready?
4: Thai people can.
12: One of the plates.But there's an English, please don't touch
4: the ball. Please don't touch because it's not real, but...
12: Touch it! Oh,
4: it's... It's real. It's not real, but it's like the real thing.
12: I can't eat. I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
0: So in Chiang Mai, do you have the same?
4: Yeah.
12: In old Thailand?
4: Yeah.
12: You make in old Thailand?
4: Yeah.
0: Is it fruits?
4: Freeze?
0: Fruit?
4: No. It's a Thai dessert.
12: Are you making
4: sweet?
0: But, what's the flavor?
13: Okay, everybody, you can video
0: title for you is this a story about the UTI history. So let's check it out there. Let's go.
6: Let's go.
3: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
7: but it is fake fake what is this canom kluai canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
2: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยครับ
13: Good morning how are you Jack what's your name

0: ริตเรียนกันมาแต่จบเจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ This is the Wat Ram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this
2: You have to ask the architect
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home
2: the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike on.
5: Yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Paniat Chang
2: yes so let's go
5: Everyone wants to go to Paniat Chang.
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: can I stay to take
2: this? Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: do you have the phone number of
10: cat
9: you have
11: Patrice yes
9: okay เดี๋ยวต้องโทรหา
12: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
5: Do I get the food from them later? No.
9: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
5: Do I get
9: the food from them later? ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมาก

0: เพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟกๆ not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น
0: ้
1: อง
0: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
1: เป็นแอมยัง
0: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
1: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์ชั่นที
1: ่1
0: ดีมากนะคะ
2: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
3: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
2: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
4: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
5: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่ถึง
6: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่า

ภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายคำนั้นบางทีก็สามารถจะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นด้วยตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์นะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honor it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไรที่คำไหนลงท้ายด้วย our นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะครับวงดนตรี25 hours ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour นะ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้นะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ํา2ชิ้นล่ะครับ bikini แฮ่เขาเรียกอะไรครับ bikini ถูกต้องมั้ยนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try 3เหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะ3เหลี่ยมก็คือ triangle ใช่มั้ยฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับและไม่ใช่ trilogy แน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับโซ so, ถูกต้องแล้วครับ SEW ออกเสียงว่าโซ so, ครับso ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำ ew นะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง batman ภาคล่าสุดนะครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับ

EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow ไหมฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องกันนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะฮะที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี้เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bittenby a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกfun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuelส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk กุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้กับหูผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ๆ funeralเขาไม่ได้ออกเสียงว่าฟูนเล่าก็ออกเสียงว่าฟิวเนอรัลดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อมคอปปี้สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่าฟิวเนอรัลเราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็นฟิวเนอรัลไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อฟูนเล่านะฮะดังนั้นครับฟิวเนอรัลก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ฟูนเล่าแล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ฟูเอลนะครับเชื้อเพลิงก็ต้องเป็นฟิว

นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น FU หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจนฟิวขาดที่จริงนะคำว่าฟิวมาจากคำว่า fuse นะครับ FUSE นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นอะไรครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำอะไรครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงว่าอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ยI want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงหรือสลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่า syringe นั่นเองครับ syringe เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับ rose syringe tip นั่นเองครับแต่คุณใส่เป็น rose syringe นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็น syringe ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับ
ต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็นลิริกส์นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับลิริกส์แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นั่นครับคำลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานั่นนะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนี่นะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงแล้วยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา Excuse me where is Nathan Road เขาว่า Hey ya you come from Thailand How do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3
0: thanks
1: think
0: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลย
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: Okay. Wow. Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ Circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลมสามอันเลยครับ
0: โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า B R E A D โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ M E A T meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat body ไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะ ต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรารูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
2: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t f r u

0: I T fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะ ice cream สะกดอย่างนี้เลยค่ะ ice cream นะคะ ice creamผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหมฮันนี่ถูกต้องค่ะรูปนี้ฮันนี่น้ำผึ้งตัวที่สองครับฮันนี่น้ำผึ้งถูกต้องโอเคฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหม
1: คร
0: ับ มีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
2: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไร
2: ไก
0: ่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้วจูสน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูป vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมค่ะชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะFish นะคะปลา Fish ชอบกินปลากันไหม
3: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
3: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว Lemonade น้ำมะนาวนะคะคำว่า Lemon แปลว่ามะนาว Lemonade แปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์โอเคอันนี้เลมอนเนดลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองเบจโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color

ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลนึงนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวต

your dispensary. Oh, sorry. Okay, I'm Hong Kong. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไป

0: ไรคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรดีอ่ะต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรส์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหม yeah. โอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอเมนูอาหารเจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอล
0: ู
2: กค้า
0: เจอเชฟเลย
1: เจอกระทะ
0: เจอกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steakSteak and salad อยากกินอะไร
1: กิน
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้ว นะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
3: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
4: เอาของ
0: ของอะไร
4: ของก
5: ินของกิน
4: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
6: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
3: ฉันบอก
0: would you like
3: some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert would you like some dessert กินของหวานไหม yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละแล้วก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
7: would you
0: like would you
7: like
0: ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
7: ไม
0: ่
7: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you likeWould you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
8: ขนมจ
0: ี
8: น
0: นุดเดิล
8: ขนมจีนขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready
7: yes,
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
3: เดี๋ยวก็
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

0: เสร็จแล้วปิดเลย
1: ใช่ใ
0: ช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี
1: ้
0: เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

หมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

饭。ทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six breadNumber seven, steak, steak. Number eight, fried egg, fried egg. Number nine, spaghetti, spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon, salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้อยู่ขนเดียวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chai Tamsirikamol My age is 10 and my nickname is Heart
2: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
2: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
2: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
2: He's tried before. Tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ But not here. ไม่ใช่ที่นี่ Huh? Should we try it here? Should we walk around?
3: Sure.
2: All right. ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go. Come on. Whoa. What is this?
3: It's a cow.
2: It's a cow.Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: It's not. It's frozen.
2: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
2: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
2: Yeah.
3: Tells you where you're going.
2: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
2: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
2: Let's go this way. Turn left. Eep. The other side. Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
2: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
2: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
2: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always eat it done because as a child I ate two
2: you eat two bowls?
3: Yeah, but sometimes three.
2: Can we show the camera your belly? Pew, pew, pew, pew. พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
2: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: Change clothes, switch clothes.
2: ก็ได้เนาะ Change your clothes, switch your clothes. Okay, you ready? Let's go.

0: แล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบ

0: ก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
1: Oh my god how are we going to throw
2: It's like bait
1: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้าเล็กๆอย่างนี้มันจะโยนได้ยังไงคร
0: ับ ไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
1: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย HeartLet's see who can throw it the farthest.
2: Okay.
1: But let's watch Pitengua. She's gonna teach us.
0: Okay, ค่ะ ให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเราก็
1: โอ้โห มันไกลเลย ไปนู่น
2: บอม
1: Let's do it together.
0: ย้อนนิดนึงนะคะ 1 2 3 นี
2: ่ Oh my god.
1: Watch meน้องฮาร์ทเอาเลยครับ go for it 1 2 3 oh
0: wow
2: oh I got some fall down
1: you did it 1 2 3
0: ขนาดนายนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค่ะ
1: whoa I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ทภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงครับภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
2: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
1: yeah we can say like historical wisdom local wisdom original way let's try it are you ready
2: yep
1: let's go bye it's slippery มันลื่น be careful
2: ah it's like a muddy puddle
0: ด้วยนะคะ
1: Don't forget the rice. You forgot the rice.
2: I got one.
1: You got one? All right, you want some?
2: Yep.
1: There you go.
0: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก้า
1: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
1: ครับ
3: แล้วเราก็ทิ่มลง
1: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
1: อย่างนี
3: ้
1: ครับ
3: ครับ
1: ลงในน้ำ
3: ครับ
0: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
1: โอเค
0: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
1: Did you hurt your back?
2: Yep
1: ปีแตงกวาสบายมาก
0: สู้ๆนะคะ
1: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ทแล้วชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
2: Farmer yes
1: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer
2: Yep
1: พี่แตงกวาโอ้โหสนุกมาก
0: เต้น
1: น
0: ี่ไหมคะ
2: เหนื่อยหน่อยครับ
0: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
1: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
2: sticky rice
1: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
2: no
1: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
0: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
1: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
2: oh that's great
0: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหจะทำได้ไง do you want to know too
2: I think that's
1: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Let's go.
2: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงหวันไม่เห็นมีบ้านเลยนะ
1: คนงานตรงไหนมี
3: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
2: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
1: clay house
2: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
3: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
3: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
1: โอเค
0: ได้เลยครับ
3: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
1: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot
2: เรียบร้อยน้องฮาร์ท
3: พร้อมหรือยังคะ
1: โอเค
2: อี
1: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันอ่ะครับ
3: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆ

0: ข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
1: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
0: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
2: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
0: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
2: ภาษาอังกฤษ
1: ผสมดินก็อาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮะ mixing the clay
2: you can use that too
1: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮะกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
2: It's okay
1: Okay whoa น้องฮะสุดยอดมากนะครับ Are you tired
2: Yes I just stomped a lot of rocks there
1: He's a little tiredOh, yin. It's cold. แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
0: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
2: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
0: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง okay. แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่ตังกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do it? Okay, we have a volunteer.
2: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ Mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
2: 5 blocks.
1: เฮงไปเลยค่ะ
2: Pour them in.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านมันใช้กี่ก้อนครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
2: เอาหมดกัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยฮึบโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย
1: ์โอ้อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
2: Just one day
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
2: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก้อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้แข็ง
0: โอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
2: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
2: Yep, try.
0: Okay, I'm gonna try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
2: หนึ่งส่วนสองของตัวผมเลย
0: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ ก่อสร้าง ก็มีหลายคำนะครับ เช่นconstruction worker
2: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก็
2: brick house
0: ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วแข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ยังไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
2: โอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
2: I'm making a history first
1: ปึ๊บไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
1: ครับงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
2: Where's the fang
0: This way
1: โอเคได้ค่ะ
0: วางยังไง
1: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
2: ระวังนิ้วนะครับ
1: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะ าเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
2: It's fun
0: This is fun
1: ใช่แล้ว
2: More glue
1: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางเยอะครับ
1: นี่ครับนี่ค่ะแล้วเราก็
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
1: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค่ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
2: dangerous
0: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
1: mosquito
0: a mosquito ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
2: จับมือ
0: Nice to meet Bad to meet you
2: We're clean
0: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย How was today? Did you have fun?
2: Yeah, it was so fun Especially when I stumbled across
0: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก So finally, น้องฮาร์ท Today, can you think of 3 words that we can teach people at home in English? What should we teach them today?
2: You have to eat rice all of the rice because it's hard to get I have been trying it already
1: เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยคร
0: ับมันยาก So กินข้าวให้หมดนะ Eat all of your food Eat all of your rice ขออีก2คำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
2: Historical
0: คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ Local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
2: sufficient
0: hey is it sufficient or efficient ถูกต้องครับ sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient ลืมต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
1: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: All right Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go See ya ดี
2: Oh my god
0: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Pinit Chai Tamsir Kamal

0: My age is 10 and my nickname is Heart.
1: Excellent. Heart is 10 years old. น้อง Heart เดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
0: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
1: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
0: I have tried in the place like this but not this place
1: He's tried before tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ But not here ไม่ใช่ที่นี่ Huh Should we try it here Should we walk around
0: Sure
1: All right ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go Come on Yeah it's frozen Okay let's keep going I see a cow Wait Heart what is this tree over hereI think it's a ton tan.
0: Oh yeah. I think in English it's palm tree.
1: That's right. It's actually the special name is called toddy palm. Oh no, we are at a junction. Junction แปลว่า
0: like a signpost.
1: Yeah.
0: Tells you where you're going.
1: That's right. A signpost มีป้ายด้วย
0: Yeah.
1: ทำนายน Which way should we go?
0: I think this way.
1: Let's go this way. Turn left. Eep. The other side. Here we go.So today we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
0: Yes, I ever do.
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ัสดีครับผม
2: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
1: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
2: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
0: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
2: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
1: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
2: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
1: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
0: I always ate it done because as a child I ate two
1: you eat two bowls
0: yeah but sometimes three
1: can we show the camera your bellyพี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
2: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
1: ถอดเลยใช่ไหมครับ
2: อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
0: change clothes switch clothes
1: ก็ได้เนาะ change your clothes switch your clothes โอเค you ready let's go

0: แล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่นังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how are we going to throw
1: It's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้านเล็กๆอย่างนี้มันแล้วจะโยนได้ยังไงคร
2: ับไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย Heart let's see who can throw it the farthest
1: okay
0: but let's watch พี่แตงกวา she's gonna teach us
2: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็

0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: บอม
2: Let's do it together
3: ย่อนิดนึงนะคะ1 2 3นี
1: ่ Oh my god
2: Watch me น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it 1 2 3 Oh
3: Wow
1: Oh I got some fall down
2: You did it 1 2 3
3: ขนาดนายนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ทภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
1: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
2: yeah we can say like historical wisdom local wisdom original wayLet's try it. Are you ready?
1: Yep.
2: Let's go. Why? It's slippery, man. Learn. Be careful.
1: It's like a muddy puddle.
2: Don't forget the rice. You forgot the rice.
1: I got one.
2: You got one? All right, you want some?
1: Yep.
2: There you go.
3: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
4: จับตุ้มก้า
2: โอเค
4: มาทีละตุ้มทีละต้น
2: ครับ
4: แล้วเราก็ทิ่มลง
2: ยกนิ้วต้อง
4: ครับ
2: อย่าง
4: น
2: ี
4: ้
2: ครับ
4: ครับ
2: ลงในน้ำ
4: ครับ
3: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
2: โอเค
3: นี่แหละค่ะคือการทำน้ำแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
2: Did you hurt your back?
1: Yep
2: ปีแตงกวาสบายมาก
3: สู้ๆนะคะ
2: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ทแล้วชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
1: Farmer yes
2: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer
1: Yep
2: พี่แตงกวาโอ้โหสนุกมาก
3: เหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยหน่อยครับ
3: เนี่ยล่ะค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
2: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะ
1: sticky rice
2: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: no
2: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
3: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
2: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
1: oh that's great
3: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
2: โอ้โหจะทำได้ไง do you want to know too
1: I think that's
2: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Let's go.
2: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงกวาไม่เห็นมีบ้านเลยนะบ้านดิน
3: ตรงไหนมี
1: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
2: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
3: clay house
2: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
1: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
2: I'm ready
1: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่แตงกวาหน่อยนะคะ
2: โอเคได้เลยครับ
1: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
3: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot
2: เรียบร้อยน้องฮาร์ท
1: พร้อมหรือยังคะ
3: โอเค
2: อี
3: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันอะคะ
1: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
2: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
1: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
3: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
3: ภาษาอังกฤษ
2: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
3: you can use that too
2: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ do you want to switch
3: it's okay
2: okay whoa

0: น้องฮัทสุดยอดมากนะครับ Are you tired?
1: Yes, I just stomped a lot of rocks there.
0: He's a little tired. Oh, เย็น
1: ใช่แล้วค
0: ่ะ It's cold. แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
2: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
1: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
2: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินอันนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
3: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ Mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
3: 5 blocks.
1: เห็นลงไปเลยค่ะ
3: 4 I mean.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหนึ่งใช้กี่ก้อนอ่ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
3: เอาหมดกัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับ
0: ให้เป็นอาทิตย์โอ้
1: อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
3: Just one day
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
3: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก้อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้
0: โอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
3: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
3: Yep, try.
0: Okay, I'm gonna try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
3: 1 ส้น 2 ของตัวผมเลย
0: Wow. Alright, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ ก่อสร้าง ก็มีหลายคำนะครับ เช่นconstruction worker
3: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
3: ็ brick house
0: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วเข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนด
3: ิน Oh the first one that we make we use for the glue
0: Oh แบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
3: I'm making a history first

0: คือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
2: โอเค Where's the fan
1: This way
0: โอเคนี่ค่ะ
1: แล้ววางยังไง
0: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์ทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
1: เอาเยอะไหมครับ
0: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
2: ระวังนิ้วนะครับ
0: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะทาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
2: It's fun
1: This is fun
0: ใช่แล้ว
2: More glue
0: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
1: วางเยอะครับ
0: นี่ครับแล้วเราก็
1: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
0: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค่ะ
1: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
2: dangerous
1: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
0: mosquito
1: a mosquito ถูกต้องนะครับผีแตงกวาก็รู้ mosquitoพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
2: จับมือวัฒนธรรม
1: Nice to meet you Bad to meet you
2: We're clean
1: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย How was today? Did you have fun?
2: Yeah, it was so fun, especially when I stumbled on.
1: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก So finally, น้องฮาร์ท today, can you think of 3 words that we can teach people at home in English? What should we teach them today?
2: You have to eat rice all of the rice because it's hard to get.I have been tried it already.
3: เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
1: จริงครับมันยาก So กินข้าวให้หมดนะ Eat all of your food. Eat all of your rice. ขออีก2คำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
2: Historical
1: คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ Local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
2: sufficient
1: is it sufficient or efficient
2: efficient
1: ถูกต้องครับ sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient ลืมต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
3: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
1: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya!
2: Oh my god
1: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัด เวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารแต่ละโรงเรียนกำหนด

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing. Dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing. ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles. เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles. I don't like films that are dubbed into Thai language.คำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremoniesซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเขาเฮ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please

ขอบินด้วยค่ะขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration collaboration หรือสั้นๆก็ collab collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ supreme and louis vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate collaborate นะคะ supreme collaborate with louis vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join j o i n join can I join you do you want to join us อะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า internationalinternational เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิพุริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยา

0: จ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบป.โทป.เอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงจ๊ะ
0: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อ ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับมัน
1: นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไงจ๊ะ
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมากๆ
1: นะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย
0: ์
1: เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
0: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
1: ทำยังไง
0: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเน
1: า
0: ะเราสรุปว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละปอยังไงอาจารย์
0: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตนะคะ

0: แต่ว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดแล้วแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนบางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะคะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: ในการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญต่อกันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญต่อกันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย
0: ์บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วล่ะเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
1: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ว่านิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
0: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักๆก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้น
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการเรียนจิตวิทยาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่
1: จิตวิทยาองค์กรใช่ไหมในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย
0: ์ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือน what ละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะเนี่ยอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนน่ะจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง

0: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสียงมันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเนคกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไป
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำให้ฝั่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากระโชกโค้งห้าอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและสำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งั้นว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
0: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรากำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็มาสัก5-6 ป
0: ี
1: แล้วนะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเดิม
1: ไม่เลือกอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหม
1: อ
0: คือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2 ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในรอบแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค่ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบ take away ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี่ก็สำคัญ
1: เคยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
0: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค่ะ
1: ครับแล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี้
0: ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
1: แก้ปัญหาไงดี
0: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
1: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะยังไงนะจ๊ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรนะ
0: มันจะเหมือนกับว่าวิตกกังวลรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นอ่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ์บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
0: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
1: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
0: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ

0: จารย์เจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะความเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยฮะจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
1: พยายามอย่างของเจนเจว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแล้วแบบไหนลองคิดตามเนาะเหมือนยกว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์หนึ่งอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว
0: ค
1: ือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสองทางคอยตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็น2ทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
1: ่ตอนนี้มืดมาก
0: มืดสนิทเลย
1: มืดสนิทเลยพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วย

0: นะคะหรือว่าอาจจะส่งเครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะอยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ว่าด้วยเรื่อง

0: กระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
1: อย่างแรกอาจจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
0: I statement
1: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
0: ้
1: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้ว
0: okay.
1: นะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้เราเจนต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
0: ก็คือเพื่อนๆคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
1: ใช่
0: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
1: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
0: okay.
1: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งนึงก็อาจจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
0: ้
1: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LLTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: ชาญประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแก๊ปและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้วันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงพี่
1: มาจากความเข้าใจปีแรกนี่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลยเราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียวเราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
0: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
1: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือ

าดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่า Jane ท้องขึ้นมาเพราะ Tom ไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังนะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าFeedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: นี่ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20-foot equivalent unit อีกครั้งนึงนะคะ 20-foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarder จะซื้อระ

0: วางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
1: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon ไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีนะ work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is work for peanuts and he can'tpay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายใน

0: ราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys
1: huh
0: if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายอ่ะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another TikTok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, beside coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage?
4: Yeah, beverage. เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
3: Oh! We have coffee, tea, or me.
4: Yeah!
3: Just his name. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
3: Yes.
2: What's chewy?
3: Chewy.
4: Huh?
3: Chewy?
4: Pick, chewy, chewy อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
3: น้ำผลไม้
4: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
3: จูดจูด
4: จูดจูดสระอูครับจูส
3: จ
4: ู
3: สwe have coffee tea and juice
2: oh okay so how many teas do you have do you have anything else
3: oh we have some snack and dessert
2: ฮะงูทะเลทราย
4: ฮะพี่
3: อะไรครับ
4: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
3: ก็บอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
4: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะคร
3: ับไม่ใช่เหรอฮะ
4: ของว่างต้องเรียกว่าสแน็คสละแอดิสแน็ค
3: อ๋อสแน็ค
4: เออเป็นว่าสแน็คกับงูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดีดีเซอร์ท
3: อ๋อ
4: ถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
3: yes we have some snack and dessert
2: oh yes can I see them please
3: มาแล้วครับ
4: เพียครับอันแรกCurry puff
3: ก็ curry puff
4: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
3: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
4: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
3: มาแล้วครับ

0: ันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other

0: beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
1: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beveragesคำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead of us
3: แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
1: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
3: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
0: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
1: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า This was a good cup of coffee I will have another ฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
0: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
1: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

0: พี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาม
0: เฮ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้นึงหายใจได้นึงก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นรอดในนั้น
1: ใช่ใช่แล้วไปเจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisPumin Temple คือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ Pumin Temple was built by the ruler of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านแต่ก่อนใช่ไหม ruler เน
0: ี่ย ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็
1: คือใครนึกถึงลูฟต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงลูฟนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนต์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที
1: ่
0: แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันแหละซึ่งก็อยู่ที่นี่เองและนี่คือปู่ม่านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เหรอคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวคำรักของพี่นานหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อน

0: ดาวลงมาค่ะลุง
1: หากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสีย
0: จักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มกะกลัวเจ้าเมืองมาปะทรายและจะลูเอาของปี่ไป
1: หากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไป
0: ก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮีอาฮียามกูปี่รับและสะดุ้งตื่นเววา
1: ก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายครั้งค่ะ
2: โอ้สิง
3: โอ้ so sweet
2: and who was the artist of all this painting
3: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดน
0: ี้นานบัวพันธ์ค่ะ
3: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: นี่เลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะน้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันและกันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one anotherแปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกันเอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
4: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
5: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ Vocab King
4: น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Good morning Vocab King
6: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
2: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
7: C-O-M-O-N.
2: Common.
7: C-O-M-M-O-N.
2: Correct. Good job.
8: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
6: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
2: Your word is confusing.
7: C-O-N-F-U-S-I-N-G.
2: Correct.
6: ยังมาต่อเลยค่ะ
2: Your word is evolution.
7: E-V-E-L-O-T-I-O-N.
2: Evolution.
7: E-V-E-L-U-T-I-O-N.
2: Evolution.
7: E-V-A-L-U-T-I-O-N.
2: Evolution.
7: E-V-O-L-U-T-I-O-N.
2: Correct. Great job.You came back.
6: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
2: Your next word is offensive.
7: O F F E N S I V E.
2: Correct. Great job.
6: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
2: Your word is excellent.
7: E X C E L L E N T.
2: Correct. Great job again.
6: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
2: Your word is sprinkler
7: S P R I N K L E R
2: Correct excellent
6: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
2: Your word is disappoint
7: D I S S A P O I N T
2: disappoint
7: D I S A P O I N T
2: disappoint
7: D-I-S-S-A-P-O-I-N-T
2: Disappoint
8: เอาละครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
6: ลองแบบอื่นบ้าง
2: Disappoint
7: D-I-S-A-P-O-N-T
2: Disappoint

0: A-P-O.
1: Oh, great try. Close. Just one letter. Mm. One letter. D-I-S-A-P-P-O-I-N-T. A double P.
0: มี P สองตัวนะคะ
2: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
3: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
2: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
3: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
2: คำว่า common นะคะเป็น adjectiveแปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
3: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
2: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
3: ร่วมกันธรรมดาปกติ
2: Uncommon เป็น adjective แปลว่า
3: ไม่ปกติ
2: Have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
3: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
3: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
5: โอ้โหมีแต่มาสเนี่ยเด็กโอ้มีคุณตัวคนจีนมาสิ
6: ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะสองฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะ
4: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
6: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
4: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
6: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
4: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
6: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะบอกว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่อง

0: กฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรลองสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
1: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วย

0: าประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณารักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
2: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
2: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะ
1: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคนสองคนค่ะ
2: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
1: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
2: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆน่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า another I want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ A piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น This lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
2: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: องดีเอลทีวี1ถึงช่องดีเอลทีวี9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสอง DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. ป่า Amazon นั่นแหละค่ะพูดกับคนไทยอ่ะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดเราพูดกับชาวต่างชาติหรือฝรั่งเขาจะเข้าใจแน่หรอเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองนับกันดูว่าทั้งหมดที่คณะจะสอนในวันนี้คำไหนเราออกเสียงถูกบ้างแล้วออกเสียงถูกได้กี่คำคอมเมนต์มาบอกกันด้วยอยากรู้เรามาทวนคำเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปตอนต้นกันนิดนึงนะคะ Amazon ป่า Amazon นั่นแหละค่ะ Amazon Amazon Amazon Amazon ไปต่อเลยนะคะรายการที่เราชอบดูมากเลยอะค่ะอุ๊ยหนูหน้ากากนี้ชอบมากเลยอะค่ะ The Mask Singer อะค่ะจริงๆแล้วต้องออกว่า The Mask Singer เราจะไม่ออกเสียงเก้อเราจะออกเสียง Singer จะมีคำในภาษาอังกฤษหลายๆคำที่เป็น N-G-E-R Inger แต่ว่ามันออกเงอร์ไม่ออกเกอร์ The Mask Singer The Mask Singer Volleyball เราเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามัน L-L-E-Y นี่นะแต่จริงๆแล้วมันออกเสียง Lee LeeVolleyball Volleyball Volleyball อย่าง Medley เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเหมือนกันนะคะที่มันออกเสียงว่า Medley ไม่ออกเสียง Medley L-E-Y เหมือนกันนะคะแต่ไม่ออกเล่ออก Lee เวลาเราไปเขาใหญ่อะแล้วเราขับผ่านแล้วเราเห็นป้ายรีสอร์ทอย่างเงี้ยวันเล่รีสอร์ทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะพูดกับฝรั่งให้เข้าใจ Valley Valley หนังโปรด Iron Man โอ้โหอย่างเท่Iron Man ออกเสียงว่า Iron Man Iron มันจะเป็น Iron มันจะไม่มีตัว R อยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะมีนิดนึงนิดนึง Iron Man Iron Man มันไม่ Iron Iron Man เต้น cover ค่ะอยากจะ cover คนนี้มากเลยอยากจะ cover นักร้องคนนี้ cover cover มันจะออกเป็น curve curve curve cover I'm gonna do a cover of Blackpink โอ้โหแยมแยมที่เราเอาไว้ทาขนมปังนะคะ jam jam jam นอกจากจะแปลว่าแยมที่เราไว้ทาขนมปังแล้วยังแปลว่าอะไรที่มันบีบอัดแน่นเช่น traffic jam รถติดใช่ไหมโอ้โหมันแน่นถนนไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือเวลาที่เครื่องปริ้นเราไม่ทำงานมันติดอยู่จ้าใช้คำเดียวกันเลย paper jam paper jam ช็อกโกแลตเราชอบกินมากเลยอะ you know I really like chocolate นะ it very good chocolate chocolate อันนี้เรารวบมันนิดนึงเหมือนอยู่ในก้อนเดียวกันมากขึ้นนะคะ chocolate เราก็เป็น chocolate chocolate chocolate salmon ปลา salmon เราจะออกเสียงว่า salmon แค่นั้นนะคะแล้วตัว L เหมือนอันตรธานหายไปไม่มีใครได้พบเจอนะ salmon salmon salmon เรายังอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารเพราะจุดนี้คือเราเริ่มหิวแล้วนะคะมายองเนสมายองเนสเมย์เนสเมย์เนสเนสอย่าลืมยาวให้มันนิดนึงนะคะมันไม่เป็นเนสมันเป็นเนสพูดไปต้องมือต้องไปด้วยนะอีกนิดนึงจะเป็นคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยนะทีนี้มาดูคำที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าคณะก็เคยงงเหมือนกันห้องสูตรพอดีเพียมจะขอห้องสูตรห้องนึงอะค่ะ sweet sweet room sweet เนี่ยมันจะออกเสียงเหมือน sweet ที่แปลว่าหวานเลยค่ะมันเป็นคำที่เขาเรียกว่า homophones homophones ก็คือออกเสียงเหมือนกันแหละแต่ว่าคนละคำกันเราก็ต้องสังเกตเอาว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าเราบอกว่า Can I have a sweet room? Can I book a sweet room? มันไม่ได้แปลว่าห้องหวานแน่นอนน่าจะแปลว่าห้องชุดนี่แหละนะคะถ้า suit S-U-I-T อันนั้นคืออีกคำหนึ่งจะแปลว่าชุดสูทต่างๆอันนั้นจะออกเสียง suit gift voucher เป็น gift voucher มันจะออกเป็น vow อย่าลืมตัว V ด้วยนะคะอย่าลืมตัว gift voucherเราได้ gift voucher มาแล้วเราต้องอวดเลยค่ะทุกคนคะเราได้ gift voucher มาแล้วนะคะไม่บ่อยแล้วนะ voucher gift voucher ต่อไปfilm มันจะมีเหมือน film แล้วมันจะมีตัว l เราสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกเสียงตัว l ตรงกลางยังไง film หรอมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะคะลองฟังแล้วลองออกเสียงตามนะคะ film film film
หลายๆคนถ้าไม่ดีใจว่าออกเสียงถูกไปหลายคำก็อาจจะหน้าแบบทำไมมันยากกันเกียร์คะพี่คะวันนี้พี่ธนาก็เลยเอาเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราออกเสียงได้เป๊ะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะเราสามารถใช้ออนไลน์ดิกชันนารีมีเยอะมากเลยทุกคนในเว็บไซต์นะคะ Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Merriam-Webster Dictionary พวกนี้ก็จะเป็น

0: แหล่งโภชนานุกรมเช็คเสียงชั้นดีเลยค่ะที่เราสามารถกดเข้าไปแล้วแน่นอนว่าถูกต้องอ่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้พี่คณะใช้คำว่า Amazon เขาจะออกเสียงว่ายังไงอันนี้ของ American นะคะ
1: Amazon Amazon
0: Amazon เอามาดู British pronunciation บ้างนะคะ
1: Amazon Amazon
0: มันจะสั้นกว่านิดนึงมีความแตกต่างกันนิดนึง Amazonหรือ Amazon วิธีที่2ค่ะคือการอัดเสียงตัวเราอะตอนพูดหรือไม่ก็อัดวิดีโอเลยก็ได้สมมตินะเราตั้งมิชชั่นของเราไว้ต้องพูดทุกๆวันวันละ5นาทีพูดกับโทรศัพท์นี่แหละไม่รู้จะพูดกับใครค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่คณะก็พูดกับโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเห็นอย่างนี้ก็เป็นคนพูดกับตัวเองเก่งเหมือนกันนะคะวันนี้ของฉันเป็นยังไงบ้าง How is my school I really like that friend คือถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบเราจะพูดแล้วนะเราจะตั้งใจฝึกแล้วนะเราก็คงไม่อยากพูดแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการที่เรากดอัดเสียงก็คือเราจะได้ทบทวนในสิ่งที่เราพูดไปผ่านไปสักเดือนหนึ่งเรากลับมาฟังวันแรกสิโหนี่เราพัฒนาอะไรไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เราออกเสียงตัว R ได้ชัดขึ้นแล้วเราออกเสียงตัว L ได้ชัดขึ้นแล้ว3ค่ะ tongue twisters มันคืออะไรคะ tongue twister tongue คือลิ้น twist ผิดรูปมันบิดมันแบบม้วนตัวอะไรไปหมดมันจะว้าวว้าพูดไม่ออกเลยว่าแล้วเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะรอดไหมอันแรกค่ะ She sells seashells by the seashore อีกรอบหนึ่งขอแบบเร็วขึ้น She sells seashells by the seashore เร็วขึ้นใหม่นะ She sells seashells by the seashore เฮ้ยนี่เราเกิดมาเพื่อทำทวิสเตอร์โดยเฉพาะโอเคแบบที่สองค่ะ I scream you scream we all scream for ice cream เร็วขึ้นอีก I scream you scream we all scream for ice creamเรารู้สึกว่าเราควรจะไปแข่งโอลิมปิกด้านนี้แล้วแหละจริงๆคือไม่อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งท่องเนี่ยเพื่อจะมาพูดกับทุกคนวันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถออกเสียงได้ที่เราเรียนกันมาวันนี้ไม่ต้องท้อใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นทักษะนะคะกล้ามเนื้อของการออกเสียงเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยฟังมันไปค่อยๆปรับปากปรับลิ้นอะไรของเราให้ได้ออกเสียงได้ตามเสียงที่เราได้ยินเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ practice makes perfect นะคะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: It has been estimated that over 1.5 million Thais are living with cardiac arrhythmia or irregular heartbeats. A certain type of cardiac arrhythmia, especially atrial fibrillation, can increase the risk of having blood clots to brain by 17 times comparing to normal population. If left untreated, atrial fibrillation can increase the risk of dying by about 3-4 times comparing to normal population.Cardiac arrhythmia can be a result of a multi-factor interaction. Typically, genetic part always play a part. So if you have a family member who has arrhythmia, you are more likely to have arrhythmia also. In addition to that, behavior is also important. Many other factors, for example, high blood pressure, diabetes, or other types of heart disease, or even behavioral factorslike drinking too much alcohol, smoking, all of these can contribute to the development of cardiac arrhythmia. One of the key treatment of atrial fibrillation is the use of anticoagulant. And the reason that we need anticoagulant in atrial fibrillation is because this drug can prevent one of the most deadly complications of atrial fibrillation, which is ischemic stroke. The current treatmentthat we have here in Thailand that is listed in the National Essential Drug List is warfarin. Warfarin is a good drug, but Thai people, which is a group of Asian population, is particularly at risk compared to other Caucasian, in which the Asian populations tends to be more responsive. As a result, tends to have a high risk of bleeding compared to Caucasian population. As a result, bleeding from warfarin can also be a problem in our healthcare system. As a pharmacist, I'm always intrigued and fascinated by the action of drugs that acts on the heart. And it turns out that one of the most complex medication for the heart disease is anticoagulants, because it has such a complex action and also complex properties. As a result, it draw me into the interest of doing research on this. During my study abroad, I have a chance to be trained on how to become competent in managing anticoagulants. When I came back to Thailand, I know that this is something that Thailand needs. As a result, I spent all my career focusing on this type of drugs and trying to do research to make an improvement on the quality of this drug use in our society. It can protect Thai patients, and we can use the drugs safely and effectively. We want to know how these new drugs compare to warfarin in Thai healthcare system. As a result, the best way to conduct these type of studies is to use the real-world data. So what we do is we obtain data from about 9 tertiary care hospitals in Thailand. Then we collect this information from the usage of those who receive warfarin and those who receive the new drugs. We then use statistical analysis and adjustment to mimic the gold standard of comparing two interventions, which is randomized controlled trial, by using the real-world study design. We then compare the effectiveness, particularly the ability for the drug to prevent stroke, and also the safety of the drug, which is the incidence of bleeding between the two groups. Data were obtained, and then we use the research team from Thailand, United States, and United Kingdom to come together and analyze the data. And the results of the study is quite astounding. We found that the effectiveness of this drug, particularly in the population that has suboptimal control from warfarin, leads to a significant reduction in stroke of about 40%. And the other very important finding is that the risk of bleeding is reduced by about 60 to 70% compared to warfarin. And this magnitude of benefit is much, much larger than the study that we've seen in the Caucasian population, which confirms the racial differences in the response of these anticoagulants. The new anticoagulant that we have, which is called non-vitamin K oral anticoagulant, is quite an invention. It acts on a single target. As a result, the dose response is quite easy to predict. So we can use just simple dosing to get the results that we need. As a researcher, it's always good to see your work being published in a journal, especially a very good journal. But the most important thing, and the thing that makes all researchers happy, including myself, is to see that our research work really create impact and to make society better. In this case, I hope that this research work will lead to the improvement on the quality of anticoagulant use in Thailand.

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันที

0: แต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
2: ชื่อภูมิครับ
1: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 11ครับ
1: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
2: ไม่ครับ
1: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี้
2: เขามาหลายรอบแล้ว
1: เขามาหลายรอบแล้วถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is engineer
2: E N G I N E E R
3: Your answer is correct good job
1: คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
2: วิศวกร
1: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
2: ดีใจครับ
1: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ไมค์สต็อปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ฟางข้าวค่ะ
1: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is expensive
4: E X P E N S I V E
3: Your answer isCorrect. Good job.
1: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
4: แพง
1: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แน่นอนมากเพราะฟังข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
5: ตื่นเต้นมากเลย
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมา shake it off สะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
3: How do you feel right now Mac
6: I'm very good that I stand here
3: Oh, okay. So you're ready?
6: Ready.
3: You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
3: Your word is fashion.
6: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
3: Your answer is... Correct! Good job!
1: Yeah!ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเอมมี่ค่ะ
1: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
7: 8ขวบค่ะ
1: มาเรามาเช็คอีกรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
3: Your word is mask
7: M A C K
3: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
1: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
8: กุ๊กกิ๊กค่ะ
1: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ค่ะ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
3: Your word is quality.
8: C-A-L-I-T-Y.
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
1: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
9: JJ ครับ
1: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
9: พร้อมครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.

0: Your word is gardener.
1: G-A-R-D-E-N-E-R.
0: Okay, your answer is correct. Yay! Good job.
2: แปลว่าอะไร
3: อ๋อคนทำสวน
2: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะ
4: เชิญเลย
2: ชื่ออะไรคะ
4: ไบค์ครับ
2: น้องไบค์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบ
2: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is graph.
4: R-A-L-F.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell graph is G-R-A-P-H.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
2: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 10ค่ะ
2: 10ขวบ Let's play spelling.
0: Your word is option.
5: O-F-T-I-O-N.
0: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
2: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
6: แตงโมค่ะ
2: นี่เห็นแล้วเรามีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดกันให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
6: ้พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is answer.
6: A-N-S-W-E-R.
0: Your answer is correct. Good job.
2: Yeah.เชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
7: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
8: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
2: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
8: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
2: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
10: พร้อมครับ
2: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
10: 1 1แน่ใจนะเอา1เนี่ยนะ

0: หนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะน้องภูมิเลือกหมายเลขหนึ
1: ่งไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
1: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: We will start now. Food.
1: F double O D.
2: Cook.
1: C double O K.
2: R.
1: Pass.
2: Soup.
1: S O U P.
2: Waiter.
1: Pass.
2: Salad.
1: S A L A D.
2: Lunch.
1: L U N C H.
2: Chef.
1: C H E F.
2: Cashier.
1: C A S.H. Pass.
2: Appetizer.
1: Pass.
2: Bar. Bar.
1: Pass.
2: Waiter.
1: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
2: The correct way to spell bar is B A R
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
2: The correct way to spell waiter is W A I T E R In this case the T does sound like a D but remember waiter is waitplus er so wait w a i t e r
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
3: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
3: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
3: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Doll.
3: D O L L.
2: Ball.
3: B O L L. B A L L.
2: Kite. Kite.
3: K I T E.
2: Yo yo.
3: Y O Y O.
2: Rubik.
3: Pass.
2: Robot.
3: R O B O T.
2: Jigsaw.
3: Pass.
2: Games.
3: G A M E.
2: Games.
3: G A M E S.
2: Teddy bear.
3: T I T. Pass.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า Teddy bear แปลว่าอะไร
2: Teddy bear is spelled T E D D Y B E A R.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ Rubik.
2: It is spelled R U B I K.
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่านึงใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
4: right
0: right เอาล่ะน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
4: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร electric ampอะไรนะอะไรนะ
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
4: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
0: let's play spelling
2: We will start now. Iron.
4: I-R-O-N.
2: Plug.
4: P-L-U-G.
2: Dryer.
4: D-R-Y-E-R.
2: Radio.
4: R-A-D-I-O.
2: Lamp.
4: L-A-M-P.
2: Heater.
4: H-E-A-T-E-R.
2: Stereo.
4: Pass.
2: Monitor.
4: M-O-N-I-T-E-R.
2: Monitor.
4: M-O-N-I-T-O-R.
2: Microwave.
4: M-I-C-R-O-W-A-V-E.
2: Refrigerator.
4: R-E-F-R-I-D-E-R-T. R-E-F.
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
4: R-E-F R-I-G-E-R-A-T-O-R.
2: That is correct.
0: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้เชิญน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ซ็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
5: เอา6ค่ะ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
5: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
5: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
5: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
5: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
2: We will start now. Sand.
5: S-A-N-D.
2: Wave.
5: W-A-V-E.
2: Shell.
5: C-S-H-E-L-L.
2: Bucket.
5: B-U-C-K-E-T.
2: Jet ski.
5: J-E-T-S-K-I.
2: Seaweed.
5: S-E-A-W-E-E-D.
2: Sunbath.
5: S-U-N-V-A-T-H.
2: Surfboard.
5: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
2: Surfboard.
5: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
2: Surfboard.
5: Pass.
2: Sunglasses.
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
5: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
2: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเชื่อว่าไง
3: 7
0: หมายเลข
3: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
3: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: We will start now. Bed.
3: B-E-D.
2: Pillow.
3: P-I-L-L-O-W.
2: Sheet.
3: Pass.
2: Lamp.
3: L-A-M-P.
2: Clock.
3: C-L-O-C-K.
2: Blanket.
3: B-L-A-N-K-E-T.
2: Bolster.
3: Pass.
2: Pajamas.
3: Pass.
2: Bunk bed.
3: B-U-N-K-B-E-D.
2: Slippers.
3: S-L-I-P-P-E-R.
2: Slippers.
3: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S.
2: Sheet.
3: C-S-E.
2: Sheet.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet.
2: Sheet is spelled S H E E T.
0: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas. คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
2: Pajamas is spelled P A J A M A S.
0: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัว

0: และสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
1: When you learn teach when you get give
0: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around Good morning Bye bye
3: Phopan Panyab is a national project that the researcher here we act as a coach to coach a teacherAnd aims that teacher can coach the student to do a project called research-based learning. How we help the teacher to be a coach. First of all, we need to practice them, help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา
4: ในส่วนของจิตตปัญญาเชื่อว่ามันไม่ต้องมาจัดชั่วโมงจิตตปัญญา
3: to open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshop.Call system thinking. The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is the another core idea, Phan Panya, for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
5: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้นั่นจะเยี่ยมมาก
3: The process of doing a research, starting from teacher will ask the student to find one theme. They can share some knowledge or idea under the same theme. So they can participate with others group, not just only their project group. After they got a theme, they need to find what is their interesting question under those theme. After they got some question, they need to review.As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review. After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so theyinvestigate their knowledge, their result by doing the laboratory. Or maybe they can do some kind of social science project. The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step.Between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think. That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand. We have many courses for now.
6: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอวันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้ วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไร

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบขีดจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอนเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวานิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำ

บับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุขอุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนเดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอร์ไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอร์ไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอร์ไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอร์ไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอร์ไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดทุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

่อมานั้นก็คือน้ำตาลไอโซมอลซูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกขึ้นกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของ

0: เมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็แล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่แล้วเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากกองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คลุกคลีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวไอ้ขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือ เลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหาหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรเนี่ยอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปดูหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงแหละเคี้ยวเอื้องปกติมั้ยถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดครับตัวเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนใต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนใต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนใต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันให้เสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้นมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งด้านหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมะรี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็น

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิร์ฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะกลับมาพบกันกับวาวนะคะแล้ววันนี้นะคะวาวก็จะพาทุกคนไปออกกำลังกายกันเหมือนเคยค่ะสัปดาห์นี้แล้วเป็นสัปดาห์ที่2นะคะเราจะมาออกกำลังกายกันโดยที่วาวจัดเรียงโปรแกรมไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนถึงจบสัปดาห์เลยนะคะสามารถทำตามกันได้ทุกวันในเวลาเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนค่ะวาวมาพร้อมกับน้องตางนะคะเดี๋ยวน้องตางจะมาออกกำลังกายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้นะคะน้องตางจะได้ออกกำลังกายช่วง upper body หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเรามีทั้ง upper lower แกนกลางลำตัววันนี้จะกลับมาที่ upper lower เหมือนเดิมนะคะวันนี้เตรียมพร้อมมาหรือยังพร้อมที่จะออกกำลังกายลุยไปกับพี่วาวหรือยัง
1: พร้อมมากค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าท่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะสำหรับท่าแรกนะเราจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลังคือการดึงไม่ว่าจะจากโอเวอร์เฮดจากดึงเข้าหาตัวหรือว่าเราพับตัวแล้วก็ดึงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะเป็นการเปิดแขนยกขึ้นค่ะเริ่มจากนะวิธีการทำท่านะคะปลายเท้าตรงมาด้านหน้านะคะเกรงท้องเอาไว้ตั้งสภาพตัวลงให้พี่วางนิดนึงเกรงท้องเอาไว้นะคะแล้วเราชูนิ้วโป้งไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะยกแขนขึ้นมาเป็นรูปตัว Y ค่ะแล้วก็ปล่อยลงมาไหนลองทำให้พี่ดู3ทีค่ะโอเคตอนที่ทำนะคะเกรงท้องเหมือนเราทำแพลงเอาไว้แล้วก็ชูแขนขึ้นใช่กล้ามเนื้อที่ตังรู้สึกนะจะเป็นกล้ามเนื้อหลังช่วงนี้เราจะทำท่านี้กัน10ทีนะคะทางบ้านสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะใช้เป็นมือเปล่าก่อนนะไม่ต้องถือดัมเบลเลยนะคะแค่ชูนิ้วโป้งเอาไว้ตอนที่เราทำนะคะพยายามเปิดมือขึ้นเป็นรูปตัว Y เปิดมือขึ้นเป็นรูปตัว Y และพยายามปล่อยคอสบายๆนะคะไม่ต้องเกร็งคอนะกล้ามเนื้อจะรู้สึกตรงบริเวณหลังช่วงบนนะคะอันนี้คือท่าแรกของเรานะท่าที่2เราจะลงไปอยู่ที่พื้นกันค่ะเราจะทำท่าเหมือนไฮแพลงก่อนตั้งจำท่าไฮแพลงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมนี่เราจะเกร็งคอเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วตั้งวางเข่าลงดีมากค่ะพอวางเข่าลงแล้วเราวางศอกลงโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านี้นะเราจะเอามือมาแทนข้อศอกมือด้านขวามาแทนศอกขวาและดันตัวเองขึ้นลงด้านขวาไปใหม่ด้านซ้ายมาแทนศอกซ้ายดันขึ้นโอเคสำหรับการทำท่านี้นะคะถูกต้อง

0: ข่าจะไปข้างหลังสะโพกเนี่ยจะล้ำมาข้างหน้านิดนึงข้อมือข้อศอกหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะที่สำคัญนะจะต้องเกรงท้องเอาไว้ดึงสะดือขึ้นมาติดหลังนะคะแล้วก็ดันสะบักเอาไว้อ่ะไหนลองวางข้อศอกให้พี่วาดูโอเคแบบนี้นะคะระหว่างที่สร้างดันตัวขึ้นมานะตังจะต้องเกรงท้องตัวแน่นที่สุดให้พี่วาวนะห้ามสะโพกสายไปมานะคะเดี๋ยวลองทำดูสัก4ทีค่ะมือยันดันขึ้น1วางข้อศอกขวาลงโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นศอกซ้ายเกรงท้องไว้2อ่ะลงอีกที1ลงขึ้นมาดันขึ้นมา3ดีมากเลยอีกที1เกรงท้องให้พี่วาวนะเกรงท้องไว้แล้วดัน4โอเคพักกันก่อนเดี๋ยวของจริงจะทำประมาณ10ทีไหวไหมข้างละ5
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: โอเคค่ะนั่นคือกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อที่เราผลักกันต่อมาเราจะมาถึงกล้ามเนื้อหัวไหล
1: ่ค่ะ
0: เราจะใช้ขวดน้ำแล้วค่ะทางบ้านนะคะใครมีขวดน้ำนะจะเป็นขวดน้ำประมาณ 500-600 ml นะคะก็ได้หรือใครจะใช้เป็นขวด 1.5 ลิตรเนาะขวดใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะคะหรือถ้าบ้านไหนนะมีดัมเบลติดบ้านไว้นะคะเอาขึ้นมาเลยแต่ว่าขอเป็นแบบเบาๆก่อนนะคะยังไม่ต้องหนักมากนะอ่ะวอใช้2โลเราจะยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะคะเท่าช่วงเอวนะล็อกข้อมือไว้ให้ฝ่ามือเนี่ยเราพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้หงายฝ่ามือไปด้านหน้านะคะพอพร้อมแล้วเกรงท้องนะหลังไม่แอ่นนะคะชูแขนขึ้นไปข้างบนตรงๆและก็ลงกลับมาตอนที่ลงกลับมานะคะระดับของขวดน้ำหรือว่าดัมเบลเราเนี่ยจะอยู่ประมาณระดับหูของเราถูกต้องเดี๋ยวตั้งทำให้พี่ดูสัก5ทีนะปัดชูแขนขึ้นตรงเลยเหยียดแขนสุดนะคะเหมือนเราจะเอามาขึ้นมาตรงๆนะเก็บที่โครงเกรงท้องไว้อะงอข้อศอกลงมาดันขึ้นไปใหม่เซตที่2ค่ะโอเคลงมาขึ้นไปใหม่ค่ะครั้งที่3ดีมากค่ะอะแบบ1ตอนที่ชูแขนขึ้นมาสูงสุดนะปกติคนเราอะแขนมันจะชูมาข้างหน้าแบบนี้อะพี่เราอยากให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นจะตังดึงมือไปข้างหลังนิดนึงแล้วเก็บกระดูกที่ครองเกรงท้องไว้ลงมาใหม่ชูขึ้นไปตรงๆนะกับหัวไหล่โอเคอ่ะลงมาได้ประมาณนี้ทางบ้านนะคะอย่าลืมนะคะท่านี้นะเราไม่ใช่ดันขึ้นไปข้างหน้านะเราจะต้องดันขึ้นมาตรงๆมือมันจะมีความรู้สึกเหมือนมาข้างหลังนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันจะตรงเป็นแนวเดียวกันนะคะน้ำหนักเราที่อยู่โอเวอร์เฮดหรืออยู่เหนือศีรษะเนี่ยจะมีข้อต่อ3ข้อที่รับข้อมือข้อศอกหัวไหล่นะตอนที่เรายืนขึ้นนะคะแล้วก็เกรงท้องไว้โอเคนะนั่นคือท่าของเรานะจะทำกัน10ทีอันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล
1: ่ค่ะ
0: สุดท้ายเราจะมาเรื่องของแขนบ้างใครที่ลำแขนเรียกว่าลำแขนหรือว่าใครที่ต้นแขนกับหลังแขนไม่กระชับท่านี้ช่วยมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำท่าไบเซ็ปเคิลนะเป็นท่าที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะคะหงายฝ่ามือออกยืนให้มั่นคงนะคะหงายฝ่ามือออกนะเดี๋ยวเราจะพับมือขึ้นมาโดยให้ศอกอยู่นิ่งกับที่ทีนี้เดี๋ยวเราจะหมุนข้อมือออกแล้วค่อยๆปล่อยแขนลงช้าเราจะได้ด้านหลังแขนด้วยหรือว่าไตเซ็ปด้วยนะและก็พลิกมือใหม่พับมือขึ้นมาเหมือนเราวาดเส้นครึ่งวงกลมพลิกข้อมือค่อยๆปล่อยลงตรงๆตอนที่เราพับมือขึ้นมาไบเซ็ปเคิลเนี่ยเราจะรู้สึกกล้ามเนื้อตรงนี้เนาะตอนที่เราจะลงให้เราพลิกข้อมือค่อยๆปล่อยเหยียดแขนลงเราจะรู้สึกด้านหลังแขนเพราะฉะนั้นใน1ท่าเหมือนยิงนกได้2ตัวเลยเราจะทำพร้อมกันทั้ง2กล้ามเนื้อนะคะตอนทำโฟกัสดีๆเหมือนท่านี้จะง่ายแต่บางคนเนี่ยทำแล้วก็เหวี่ยงแขนไปมาใช้การเหวี่ยงตัวไม่เอานะขอเป็นพลิกตัวอยู่กับที่เกรงท้องเอาไว้นะคะค่อยๆพับแขนขึ้นมาสอดอยู่ที่เดิมยืดหน้าอกเอาไว้พลิกข้อมือแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงช้าๆตอนปล่อยลงให้ปล่อยลงช้าๆเพื่อให้โฟกัสกล้ามเนื้อด้านหลังแขนได
1: ้ได้ค่ะ
0: โอเคนะท่าทั้งหมดของเราวันนี้นะคะจะมีด้วยกันเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะทำประมาณ10ครั้งต่อ1ท่าพอครบแล้วเราก็จะพักกันประมาณ1นาทีวนทั้งหมด3เซตนะคะทางบ้านทำไปพร้อมกับวาวแล้วก็น้องสตังได้เลยนะคะเป็นตัวเปล่ากันก่อนยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะคะพับตัวลงไปเกรงท้องยืดหน้าอกหยิบมือขึ้นมานี่เอานิ้วโป้งชูไว้นะสตังนะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นรูปตัว Y 10ทีนะคะทุกคนทำไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3ลุยค่ะไป1สองตังช่วยพี่นับนะคะ
1: 3,
0: ตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายาม
1: 4,
0: เกรงท้องเปิดหน้าอก 5, เอาไว้ความรู้สึกเนี่ยจะอยู่ 6, บริเวณไหล่ด้านหลัง
1: 7,
0: แล้วก็กลางหลังช่วง 8, บนนะคะจะไม่ได้ขึ้นมาที่
1: 9,
0: คอนะใครปวดคอปล่อยคอ 10, สบายๆโอเคยืดตัวขึ้นมา10ทีแล้วท่าที่1ท่าที่2ลงไปทำที่พื้นเลยค่ะมาทำเหมือนไฮแพลงก่อนนะคะเกรงท้องนะระวังหัวเข่าลงนะคะ สังเกตมุมตรงสะโพกจะเป็นมุมป้านนะแล้วเราจะวางข้อศอกลงเกรงท้องกันให้ดีๆเดี๋ยวเราจะสลับมือพุชขึ้นมานะคะไปนะ1 2 3ไปค่ะมือแทนศอกแม่ว่างเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายดันเกรงท้องไว้2ตังช่วยนับนะคะตอนที่ทำท่านี้นะคะเราจะต้องเกรงตัวไว้พยายามไม่สายสะโพกไปมาแล้วค่อยๆสลับมือไปเรื่อยจังหวะที่ดันวาจะพยายามบอกให้เรานะคะเอามือมาแทนศอกเพราะฉะนั้นตัวมันจะไม่เบี้ยวโยไปข้างหน้าเรื่อยๆเท่าไหร่ตั้ง
1: 7ค่ะ
0: 7แล้วเหรออ่ะพี่ผิดข้าง7ลงมาครั้งที่8อีกนิดเดียวค่ะมา9เกรงท้องไว้อีกทีเดียวค่ะทุกคน
1: 10
0: โอเคเป็นไงไหวไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ต่อกันเลยค่ะต่อกันด้วยท่า shoulder press ค่ะมายืนขึ้นง่ายฝ่ามือไปด้านหน้าง่ายฝ่ามือไปด้านหน้าเกรงท้องเก็บกระดูกซี่โครงนะคะเขาบอกมาข้างหน้าเล็กน้อยนะพร้อมแล้วเราไปกันค่ะป่าหนึ่ง
1: สอง
0: ตอนที่ทำท่านี้นะคะเหมือนเดิมพยายามล็อกข้อมือไว้อย่าให้มันสายไปมาล็อกอยู่กับที
1: ่ห้า
0: และชูเหยียดแขนไปที่สุด
1: หก
0: ใครที่เหยียดแขนไม่สุดนะคะพยายามฝืนดันขึ้นไปนิดหนึ่ง
1: แปด
0: อีกสองทีเท่านั้นค่ะมาดัน
1: เก้าม
0: ือไปข้างหลังด้วยนะ
1: สิบ
0: โอเคค่ะเกรงท้องแล้วก็วางลงขอโทษยังไม่วางลงเซ็ตเคิร์ลต่อเลยว่าจะพักแล้วหงายฝ่ามือมาข้างหน้าค่ะไบเซ็ปเคิร์ลกันนะคะและเดี๋ยวเราอย่าลืมพลิกข้อมือนะยืดหลังให้ได้วางมุนพวกไหล่ข้างหลังนิดหนึ่งเกรงท้องนะคะไปพับแขนบิดข้อมือลงมาช้าๆจังหวะนี้ขอช้าๆนิดหนึ่งไบเซ็ปเคิร์ลขึ้นลงช้าๆไหนแล้วโอเคขึ้นมาพลิกข้อมือลงช้าๆ3ทางบ้านนะคะทำท่านี้ไม่ต้องรีบเลยนะค่อยๆโฟกัสเอาไว้ตอนที่เราเคิร์ลขึ้นมาเร็วได้แต่ตอนลงขอช้าๆมานิดเดียวค่ะนิดเดียวใครที่เริ่มปวดแล้วอยู่กับวาวกับน้องตั้งก่อนไปด้วยกันพยายามทำจังหวะนี้เลยนะเท่าไหร่แล้วคะ
1: 8ค่ะ
0: 8เท่ามานิดเดียวนิดเดียวค่อยๆพับขึ้นมาตัวตรงๆนิ่งๆ นะครบยัง
1: ครั้งสุดท้ายค่ะ
0: มาค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคปวดๆกันนิดนึงค่ะพักกันก่อน1นาทีเป็นยังไงบ้าง
1: เบาค่ะ
0: เบาโอเค
1: เพราะเป็นอาทิตย์ที่2แล้วเราก็เลยรู้สึก
0: แข็งแรงขึ้น
1: แข็งแรง
0: ขึ้นถ้าใครที่เซตแรกนะรู้สึกว่าเบานะคะเซตที่2เราเพิ่มน้ำหนักที่เราใช้ได้เช่นใครมีขวดน้ำ 500-600 ml ซึ่งมันประมาณแค่ครึ่งโลนะเราเปลี่ยนเป็นโลครึ่งได้ก็คือ 1.5 ลิตรนะคะหรืออาจจะมีดัมเบลเบาๆสักครู่ติดบ้านเราสามารถเพิ่มในทางเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มในทางเพิ่มจำนวนครั้งก็ได้รวมถึงเดี๋ยวท่าต่อไปอย่างเช่นท่า plank to push up ที่เราดันพื้นสามารถเหยียดเป็นขาตรงได้เดี๋ยวรอบที่2พี่จะทำเป็นขาตรงถ้าตังอยากชาเลนจ์อาจจะลองขาตรงก็ได้แต่พี่แนะนำว่าวางเข่าก่อนเพราะว่าแกนกลางเรายังอาจจะยังไม่แข็งแรงอยากให้ตัวนิ่งๆก่อนโอเคเนาะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะกันอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะลุยรอบที่2เซตที่2นะคะทุกคนทางบ้านนะเซตที่2นะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆพยายามคุมกล้ามเนื้อให้เหมือนที่วาวแนะนำให้มากที่สุดนะเพราะว่าทำอยู่เองที่บ้านนะคะเราต้องพยายามเกรงตัวเองนิ่งๆที่สุดอย่าทำไปแล้วสายไปมาพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้ว่าท่านั้นเราหมายถึงกล้ามเนื้ออะไรที่เราอยากออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: โอเคพร้อมลุยกันเซตที่2นะคะมาทำไวเรสนะคะบริหารกล้ามเนื้อหลังนะปลายเท้าตรงทับตัวลงมาเกรงท้องนะคะโอเคมือชูนิ้วโป้งขึ้นมานะเป็นรูปตัววายนะคะป่ายสิบชีเปิดขึ้นมา1พยายามให้ตัวนิ่งที่สุดนะคะตอนที่เราเปิดแขนขึ้นนะเราจะไม่เปิดตัวตามขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเกรงท้องเอาไว้ยืดหน้าอกเอาไว้ชูมือขึ้นไปมากที่สุดเท่าที่เราจะเปิดแขนขึ้นไปได้นะคะเป็นรูปตัว Y อีกนิดเดียวค่ะ3ทีเกรงท้องเอาไว
1: ้
0: อีกแค่ทีเดียวค่ะทุกคน10โอเคทีนี้ลงมาที่พื้นค่ะเมื่อกี้กล้ามเนื้อหลังแล้วเราจะลงมากล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามนะคะนั่นคือกล้ามเนื้อหน้าอกนะขึ้นมาเป็นไฮแพลงก่อนเก็บก้นเกรงท้องวางหัวเข่าลงนะคะของตังนะ แล้วก็วางข้อศอกไว้วางข้อศอกไว้เดี๋ยวถ้าใครจะทำให้ยากขึ้นนะคะเราจะยกหัวขึ้นขากว้างขึ้นได้นะยกหัวเข่าขากว้างขึ้นได้นะคะพร้อมนะ10ทีนะ1 2 3ไปดันขึ้นมาค่ะไปเกรงท้องไว้เยอะๆตั้งนับให้พี่นะคะตอนที่ทำนะสังเกตว่าแขนวาวจะไม่ได้แบบเหยียดไปข้างหน้าแบบนี้นะแขนวาวจะตรงกับข้อศอกดันขึ้นมาค่ะ6แล้วนะมา7อีก3ทีค่ะทุกคนเกรงท้องไว้นิดเดียวนิดเดียวดันขึ้นมา
1: 9
0: อีกทีเดียวอีกทีเดียวตั้งสู้
2: ๆ10
0: เก่งมากค่ะพยายามเกรงท้องหลังตรงๆเอาไว้มาใช้ดัมเบลหรือใช้ขวดน้ำก็แล้วค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆมา shoulder press กันนะคะนะเกรงท้องยืดอกไว้1 2 3ลุยค่ะ1เหยียดแขนขึ้นไปให้สุดเลยพยายามล็อกข้อศอกเอาไว้ล็อกข้อมือเอาไว้และเก็บแกนกลางลำตัวไว
1: ้
0: เกรงท้องแน่นๆค่ะ
1: 6
0: แขนเหยียดไปข้างหลังนะ
1: 7
0: เบิร์นหัวไหล่กันนิดนึงมา
1: 8
0: นิดเดียวนิดเดียวอย่าเพิ่งหยุดนะคะ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไบเซปเคิลกันพร้อมมั้ย1 2 3ไปขึ้นพลิกข้อมือลงช้าๆค่ะ1ตอนที่ทำท่านี้นะทุกคนเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว
1: ้
0: ค่อยๆขึ้นเร็วได้แต่ตอนลงช้านิดหนึ่งโฟกัสที่กล้ามเนื้อด้านหลังแขนค่อยๆไปเรื่อยๆข้อศอกชิดแนบลำตัวไว้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ต้องใช้ยันกับตัวเองก็ได้นะแค่แนบลำตัวไว้ลงช้าๆช้าๆขึ้นเร็วลงช้าๆช้าๆโฟกัสดีมากค่ะมา6ทีแล้วทุกคนมาค่อยๆปล่อยมือลงนะคะช้าๆ อีกนิดเดียว3ทีเท่านั้นใครรู้สึกปวดแขนทนอีกนิดนึง2ทีเท่านั้นค่ะช้าๆ
1: 9
0: อีกทีเดียวขึ้นมาและช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆ10โอเคค่ะเรียบร้อยวางดัมเบลพักกันก่อนพักขยับแขนกันนิดนึงใครจิบน้ำจิบได้นะคะทางบ้านนะพักกันแป๊บนึงเริ่มมายังเริ่มเบิร์นๆยัง
1: เริ่มค่ะ
0: กล้ามเนื้อ upper body นะทวนนะคะมันจะมีกล้ามเนื้อหลักๆก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหลังหัวไหล่เนาะจริงๆหน้าอกกับหลังเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างใหญ่ของ upper body เลยเนาะเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักนะคะหัวไหล่ก็จะเล็กลงมาแล้วก็แขนด้านหน้าแขนด้านหลังไบเซปไตรเซปมันก็จะเล็กลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเวลาออกกำลังกายแบบน้อยๆอย่าไปเลือกเล่นมัดเล็กเพราะมันเบิร์นแคลอรี่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเป้าหมายเราคืออยากจะลดไขมันเนาะอาจจะต้องพุ่งไปที่มัดใหญ่เลยเช่นเนี่ยแหละทำพุชอะไรก็ได้สลับกับการดึงโรลอะไรก็ได้ประมาณนี้นะก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆและถ้ามีเวลาเหลือเราอาจจะค่อยจัดพวกไบเซปหรือว่าไตรเซปเอาไว้ท้ายๆเซตเราจะเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนเสมอเนาะเพื่อให้เรามีแรงนะคะโอเคพอหายใจหายคอได้นะหายใจหายคอได้นะอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตสุดท้ายของเราแล้วเซตที่3โอเคพร้อมตุยนะอ่ะมาไปลุยปลายเท้าตรงยืนประมาณเท่าช่วงหัวไหล่นะคะเกรงท้องยืดหน้าอกดึงสะดือติดหลังไว้มือขึ้นมาชูนิ้วโป้งไว้ป่าย10จีตัว Y rest ค่ะ1
1: 2
0: เกรงท้องเอาไว้นะคะ
1: 3
0: แล้วสังเกตว่าวาวจะไม่เงยหน้า 4. แบบนี้นะวาวพับคอลงมานิดนึงให้กระดูกคอกับกระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะทุกคน
1: 8
0: อีกนิดเดียว
1: 9
0: คือให้สูงที่สุดเลยมา
1: 10
0: โอเคให้ปวดทนนิดนึงนะมาลงมาที่พื้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้ว challenge นะคะเอาเข่าขึ้นมาแบบวาวแต่ถ้าไม่ไหววางลงเป็น kneeling นะคะแบบน้องสร้างเก็บท้องเกรงหลังขึ้นมาพี่วาวถูกต้องยืดหน้าอกเอาไว้นะคะมาวางข้อศอกลงมาค่ะวางข้อศอกลงมาเกรงท้องไว้เหมือนเดิมนะเราจะพุชกันนะคะ10ที 1 2 3ไป
1: 1
0: เดี๋ยวสตังช่วยพี่นับไปเรื่อยๆนะคะ
1: 2
0: ท่านี้นะจะเป็นท่าที่เราเนี่ยใช้ทั้งแกนกลางลำตัวแล้วก็ใช้ทั้งกล้ามเนื้อ upper body strength นะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงบนดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: 6
0: บางคนที่อาจจะยังไม่แข็งแรงมากนะคะอาจจะยากนิดหนึ่งค่อยๆไป
1: 8
0: ช้าได้ไม่ต้องรีบได้เกรงท้องไว้
1: 9
0: พยายามให้ตัวนิ่งที่สุดสุดท้ายแล้ว 10เยี่ยมมากค่ะโอเคปวดปวดแขนนิดนึงนะมาค่ะขึ้นมาที่หัวไหล่ของเราหงายฝ่ามือไปข้างหน้านะคะเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว้พร้อมแล้วนะป่ายลุย
1: 1
0: ท่านี้นะคะเราจะฝึกการที่เราเอาน้ำหนักขึ้นเหนือหัวของเราการที่เรามีน้ำหนักอยู่เหนือศีรษะนะคะเราจะต้องเกรงท้องเอาไว้เสมอเลยฝึกเอาไว
1: ้
0: แล้วตอนที่เราเหยียดแขนขึ้นข้างบนนะคะเราจะย้ำตลอดเหยียดให้สุดเพราะน้ำหนักเราจะรับ3ข้อต่อเลยอีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคโฟกัสหัวไหล่ได้ไหมได้นะมาหงายฝ่ามือนะคะสุดท้ายแล้ว1 2 3มาพับมาแล้วลงช้าลงช้าลงช้าลงช้าดีค่อยๆลงช้าๆ
1: 2
0: ทางบ้านค่ะไปด้วยกันนะช้าๆนะไม่ต้องรีบเลยโฟกัสให้ได้4มาพับขึ้นมาเร็วเกรงท้องปล่อยแขนลงช้าๆช้าๆ นิดเดียวค่ะครึ่งทางแล้วโฟกัสไว
1: ้6
0: ใครอยากมีเรียวแขนสวยๆนะกระชับกระชับนะคะ
1: 7
0: นิดเดียว3ชิ้นช้าๆค่อยๆปล่อยลง
1: 8
0: นิดนึงขึ้นมาค่อยๆลงช้าๆทีเดียวทีเดียวขึ้นมาค่ะแล้วลงช้าสุดๆเลยช้าสุดๆช้าสุดๆช้าสุดๆช้าสุดๆ10โอเคค่ะวางลงได้วางลงได้โอเคเป็นไงบ้าง
1: รู้สึกดีค่ะรู้สึกแบบสดชื่น
0: เวลาที่เราออกกำลังกายแบบนี้นะคะการที่เราทำติดกันประมาณ 4-5 เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งและเซอร์กิตก็หมายถึงว่าเราทำหลายๆท่าต่อกันแล้วก็ค่อยพักทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกล้ามเนื้อเราได้อยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นบอดี้เวทแล้วก็มีน้ำหนักจากภายนอกเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะแต่ที่จะได้อีกเรื่องนึงก็คือระบบของหัวใจและปอดก็จะทำงานไปด้วยมันจะต่างกับที่เราทำทีละท่าแล้วก็พักทำทีละท่าแล้วพักแบบนี้ก็เนี่ยพี่อาจจะหอบนิดนึงเขาพูดไปด้วยทำไปด้วยมันจะมีการทำงานของระบบหัวใจและปอดที่มากขึ้นทำให้เราสามารถเบิร์นแคลอรี่หรือว่าเบิร์นไขมันได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะที่ใครที่เหนื่อยๆนะอาจจะอดทนนะทำให้ต่อเนื่องให้ครบ4ท่าแล้วค่อยพักนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดกัน stretching กันนิดนึงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเริ่มจากกล้ามเนื้อหัวไหล่ก่อนเลยนะชูแขนขึ้นมาค่อยๆพับมาแขนอีกข้างนึงกดนะคะและหันศีรษะไปทางด้านแขนที่พับมาค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะช้าๆเปลี่ยนแขนกันค่ะอีกข้างหนึ่งขึ้นมาค่อยๆพับเข้ามาเวลาเรายืดเหยียดนะคะเราไม่ทำจนเสร็จนะเราค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆคลายกล้ามเนื้อหนาโอเคค่ะคลายออกเดี๋ยวเราจะเอามือนะคะประสานกันเอาไว้นะแล้วโก่งสะบักโก่งหลังออกไปนะคะเหมือนมีคนดึงมือเราออกไปค้างไว้เลยค่ะคลายออกค่ะด้านตรงข้ามบ้างเอามือประสานข้างหลังนะคะสร้างบีบมือเข้าหากันแขนตรงเหยียดแขนขึ้นเท่าที่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ละคนมีจุดตึงไม่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรเลยฟังเสียงร่างกายเยอะๆค่อยๆใช้ลมหายใจพาร่างกายไปหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะอีกแป๊บหนึ่งโอเคคลายออกค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจับข้อมือไว้แบบนี้นะยกศีรษะนะคะเราค่อยๆเหยียดตัวไปด้านข้างหงายศีรษะมองค่อยๆยืดออกจะเป็นด้านสี่ข้างลำตัวนะคะอีกนิดนึงโอเคคลายออกมือที่จับเอามือขวามาจับนะชูแขนตัวให้สุดค่อยๆโค้งตัวไปแบบที่เรายังหายใจได้สบายๆนะคะโอ้ ประมาณเท่านี้สำหรับวันนี้นะคะก็จะรู้สึกว่ามีการบริหารกล้ามเนื้อช่วงตัวด้านบนนะคะหรือว่า upper body ครบทุกส่วนเลยแล้วก็มีเรื่องของแกนกลางลำตัวด้วยนะถ้าเราสามารถมีแกนกลางที่แข็งแรงเราก็จะมีอาการปวดหรือว่าเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นไงพอได้ไหม
1: ได้
0: หัวลงหัวไหล
1: ่คือมันก็แบบว่าไม่ได้เหนื่อยเหมือนวันแรกที่แบบมา
0: ใช่ๆๆเพราะมันเป็นมัด

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in one bucket All right? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมอชอสีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมอชอจะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้นี่ประมาณนี้นะ
3: นี่เลยครับทีมงานจึ๊บๆเท่านี
2: ้ All right ประมาณนี้นะ All right Let's go over to the ladies of Tri Not โอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมอชอไปอีกสัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและ

0: เทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
1: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who or where All right so the following are the characteristics of which food Clue number 1 It is rich in fiber and vitamin CIt can be eaten raw or cooked using various cooking methods. But a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number two. It belongs to the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years.When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number three. This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today, it is highly popular due to its nutritional benefits.At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number five. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco.
2: เตรียมน้ำกดได้ครับ
1: Your answer is
3: broccoli.
1: Correct. ซึ่งคือสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับ The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout. เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยานุสรณ
4: ์พี่บ้าวพี่บ้าวน้องสาวสวยไหม
5: สวยมากครับมาถึงพวกเราม
1: าถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
6: Walking is more beneficial to your health than you might ever think. And right now, I am at Siam Square, and we are going to survey walkable city areas in Bangkok.
7: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around.Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark, and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese, 600 meters for the people in Hong Kong, and 805 meters for the Americans.The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center will give scores, recommend and develop walkable urban spaces around the country.
6: Walking is good for your health, help reduces transportation costs, help enhances interactions between strangers, and of course, help generate income for the society. In Thailand, there are many walkable cities and areas.Like Siam Bathumwan or Bangkok Noi in Bangkok, or Changchun Street in Chiang Mai. These are great places to stroll.
1: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C. A ranking of.Livable cities to be used as models for national development? Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? คำนะ C, U! ระยองวิทยาคมได้ไปตอบว่า
8: B. The answer is B.
3: A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot.
1: Your answer, B. Correct! พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do?จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Because this game is what should we do และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าที่ได้จะให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับThe results will be tested after both teams have completed their structures. นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown
0: เริ่มปุ๊บมอวิทยานุสรณ์ดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 time's upทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่หนึ่งวางเลยต่อไปถุงที่สองอ้าวถุงทรายถุงที่สาม the third bag please โอ้และดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยโอเค your sixth bag please

0: น้องๆระยองยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยานุสรณ์อยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmedby English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number 2. It has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number 3. It contains 3 isotopes.Protium, deuterium, and Ma Oriyan-san, your answer on your first attempt is
2: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct. ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
2: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติมเหมือนกันนะเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
2: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
2: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาศาสตร์รับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆระยองเนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
3: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอหนูส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอไหมครับ
4: So we will give you a hug. Love you.
5: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
6: Wow, the bats here is so big and delicious. The giant bats here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
7: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams. But at Khao Phong Farm,The bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
6: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face.It's a dangerous job, And that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
7: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phnom Sarakham district bigger than the bass in other places? A, they are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B, unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D, they can be raised for a longer period due to favorable weather conditions? On that, C, you. สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบเป็นว่า
4: C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
0: Your answer, C. Incorrect. ผิดนะครับว่ามา
4: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favor

0: Terrible weather condition.
1: D, your answer.
2: Correct. เป็นสาที่จุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
2: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
1: 5 4 3 2 1 Time's up
2: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
1: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
3: จับ
1: เอาแล้วสิ
4: เอาเยอะๆเลย
1: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
5: Novak Djokovic.
1: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมใจเย็นนะใจเย็นนะโอ๊ยโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเนี่ยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hoursนะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะ
2: เวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: His Majesty King Maha Wachirlongkorn is committed to continue, maintain, and further the royal initiatives of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great in order to bring the maximum benefit to the people and to create jobs and higher income so farmers can improve their way of life. He therefore graciously gave 1,350 rai of his own land in Pongyang Subdistrict, Merim District, Chiang Mai Province, to the Ministry of Agriculture and Cooperatives in order to run agricultural clinical projects. The purpose of this project is to distribute research studies and agricultural technology developed at the Huai Hong Krai Royal Development Study Center. Located in the same province with similar geography, this center was established following the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. According to the policy of His Majesty the King, this project aims to improve the well-being of the locals in the project area by creating work, increasing income, providing a source of foods and herbs to adequately serve their needs, and rejuvenating the forest to a thriving state where it will contribute to the watershed once again. On April 3, 2006, His Majesty the King endowed this area with the royal title of the Kaset Wichaya Project under the royal initiative of His Royal Highness Crown Prince Maha Wachirlongkorn in Chiang Mai Province. The enormous area of this project is divided into a learning center, training center, vocational training center, and full circle agricultural demonstration plots to systemize soil and water conservation, soil rehabilitation, and water source development. Moreover, the area has been allocated for agroforestry, a community food bank and source of herbs and natural foods, as well as residences for local people who originally used the land. Around 900 rai of the project area is natural forest, developed and managed by the Royal Forest Department to be an eco-friendly destination.
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของป่าต้นน้ําของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: The Kaset Wichaya Center is an agricultural learning center following the royal initiative. It also symbolizes the kindness of His Majesty the King, who aims to improve the quality of life among his people. He continues to encourage sustainable living and conservation of local natural resources to continue, maintain, and further the royal initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great.

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศครับพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: รายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกียรติไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซเจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamu she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึก

0: ษา
1: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
3: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
4: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมหยิมหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
5: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
3: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
6: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
6: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
7: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
6: ทัวร์
7: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกมาแล้ว
9: บ้า
10: Where are you from?
11: England.
10: Oh, my name is Gomez.
3: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
5: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
1: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
6: พร้อม
0: Are you all ready?
12: Ready?
0: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
12: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
13: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
6: ready
13: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
6: ส
13: ู้ไม่สู้
6: สู้
13: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
14: Hello everybody
15: Hello
14: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
16: But you know, I think it's the biggest island of in
14: yes,
16: Thailand.
14: Yes, it's half
16: right?
14: island around Phuket. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะ แต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
14: I will be a guide for you okay for free just if you go
2: okay it's a deal I will come
7: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
4: ภารกิจแรกผมเก่งนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
8: ๆ Hello my name is Prem I am from Nakhon Ratchasima the northeast of Thailand
6: Prem
9: and do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
8: seldom
7: seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
9: why
8: When I am young, I want my mother to kick.
5: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
11: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
8: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
7: ถึงจะตื่นเต้นเตรียมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
13: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
13: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
13: ไปดูต่อไป
0: ครับ
15: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did any one of you guys remember my legion in ThailandFrom Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharam. It's a temple. They're the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history.
9: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
15: Really?
17: Yes.
15: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
7: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
15: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
18: ค่ะ
7: แม่น้องตุนประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
3: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
18: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang MaiYeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
17: Yes, and what about food?
18: Food?
17: Yes.
18: Yeah, we have own food too. Yeah. What's it like? It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just, คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
8: กล
18: ั
8: ว
18: but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
7: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
19: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
19: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
0: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
20: of Siam or Siam is the old name of Thailand. So as you can see a river and a mountain range here, and you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
2: Okay.
20: Okay, let's go.
21: Hey everybody. Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya, it's not in the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
18: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
20: how sweet?
18: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
22: Are you made it?
18: Thai people can
22: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch.
18: Please don't touch because it's not real. But
22: this best.
18: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
22: I can't eat. I'm hungry.
18: If you can eat plastic.
20: Yeah.
22: In old Thailand.
18: Yeah.
22: You make in old Thailand.
18: Yeah.
20: Is it fruits?
18: Fruits?
20: Fruit.
18: Fruit? No. It's a Thai dessert.
22: Are you making
18: sweet? Sweet.
20: But, what's the flavor?
23: Okay, everybody. I'm prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
2: Okay.
23: Let's go.
18: Let's go.
7: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยแหละครับ
22: but it is fake what is this canom kruai canom kruai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
5: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยครับ Good morning how are you? What's your

0: ใหญ่
1: แล้วครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Ram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home
2: the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike
5: yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Paniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone want to go to Paniat Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: can I take
2: this? Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพันธุ์ชานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพันธุ์ช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพันธุ์ช้างได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาดูกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: do you have the phone number of
10: cat
9: you have
11: Patrice yes
9: what okay เดี๋ยวต้องโทรหา
12: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
13: Do I get the food from them later?
5: No.
9: แต่จะบอกนะครับว่าอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
13: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert สะกดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert desert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า desert นะ death แปลว่าตายเดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก desert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น desert model นั่นเองหนูเป็น
7: น้อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: เป็นแอมยัง
8: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
7: am
8: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูอาจจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์ด2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์ดช่องที่
7: 1
8: ดีมากนะคะ
10: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
11: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
10: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
14: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
15: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
16: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?
1: ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is life คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life
0: Question number three What brought you here What brought you here
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได
0: ้ Question number four What do you like about หรือ What do you like most about
1: คืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand?
0: Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้น
1: แต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก
0: number 5 how do you say in english
1: หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ
0: in chinese in japanese in german in french
1: แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมุติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายๆคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างและเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์นะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย our นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hours ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour นะ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับ bikiniแฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับแล้วไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทํายังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิลเหรอครับไม่ใช่ซิลครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงอะไรไหมครับ
so ถูกต้องแล้วครับ sew ออกเสียงว่า so ครับ so ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง Batman ภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป ew เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว ew ถ้าเป็น sew ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้นะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu นะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่

ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลก fun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fool นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องนี่ผมเคยได้ยินกับหูผมแล้วนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral ก็ออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็นfuneral ไม่ใช่ไปนิยามเหมือนตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็น fuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำที่เป็น fu หลายคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeralแล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นอะไรครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าและเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่าchaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่า chaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือ chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำอะไรครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับ

แต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ย I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ท่านฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนท์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนท์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็นลิริกส์นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับลิริกส์แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับARD นะครับคำนี้ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าของฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตให้เขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยyou come from Thailand นะ how do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างแล้วฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำบัตรเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยค

ค่ะ Number one, what do you do? What do you do? หรือ what do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาถามกลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่าเออมารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number four What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาต่อเราก็จะถามว่าเราชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Very good. ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลมสามอันแล้วครับ
0: โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat body ไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่สี่ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
2: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมา

0: มีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่า
1: ผลไม้
0: ผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะice cream สะกดอย่างนี้เลยค่ะ ice cream นะคะ ice cream ผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่าHoney ค่ะ Honey H O N E Y Honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี Honey นะคะดูไหม Honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ Honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ Honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค Honey ชอบกิน Honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได้
0: ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJ U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
1: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะน้ำมะนาวนะคะคำว่า lemon แปลว่ามะนาว lemonadeแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์โอเคอันนี้เลมอนเนดลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะ ตัวที่สองพีชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจกันเลยมีขนมให้มีขนมให้นะคะถ่ายรูปก่อน

hear this hand. Oh, sorry. Ah, okay, I'm on phone. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32

0: หน้า3 2เปิดก่อนไปทิ้งหน้า3 2Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรส์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหม yeah. โอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนมาซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอเชฟเลย
0: เจอกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
4: อาหารที่เก็บแล้ว
0: อันนี้นะ This

0: This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากคิวแล้วใช่ไหมดีดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steakสเต็กแอนด์สลัดอยากกินอะไร
1: แกงกิ้ง
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
1: อ้าวของ
0: อะไร
1: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
1: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: ฉันบอก
0: would you like
2: some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert would you like some dessert กินของหวานไหม yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
1: ไม
0: ่
1: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะแล้วเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you likeWould you like? Would you like? แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
3: ขนมจ
0: ี
3: น
0: นุดเดิล
1: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like? ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะ

0: โอเคลองนึกดูนะ Are you ready
1: yes.
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
2: เดี๋ยวก็
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

คำแรกนะต่อมาคำที่2ค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

วลานิดนึงให้เวลาแป๊บนึงเป็นไงสีก็

ขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ

กันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread number seven steak steak number eight fried egg fried egg number nine spaghetti spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก number ten salmon salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีชแร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chaitan Chakamol My age is 10 and my nickname is Heart
2: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
2: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
2: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
2: He's tried before try แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ but not here ไม่ใช่ที่นี่ huhShould we try it here? Should we walk around?
3: Sure.
2: All right. ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go. Come on. Whoa. What is this?
3: It's a cow.
2: It's a cow. Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
2: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
2: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
2: Yeah.
3: Tells you where you're going.
2: That's right. A signpost. มีป้ายด้วย ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
2: Let's go this way. Turn left. Eep. Leo side. Here we go. So today we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do.
2: สวัสดีครับ
4: สวัสด
2: ีครับผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
2: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
2: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
2: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always ate it done because as a child I ate two
2: you eat two bowls
3: yeah but sometimes three
2: can we show the camera your bellyพี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
2: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อุ้ยอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: change clothes switch clothes
2: ก็ได้เนาะ change your clothes switch your clothes โอเค you ready let's go

0: แล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how are we going to throw
1: It's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้านเล็กๆอย่างนี้มันแล้วจะโยนได้ยังไงคร
2: ับ ไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okayI want to try it too. Like อยากลองด้วย Heart, let's see who can throw it the farthest.
1: Okay.
0: But let's watch Pi Tengwa. She's gonna teach us.
2: Okay ค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: Bomb.
0: Let's do it together.
2: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี่
1: God.
0: Watch me. น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it. 1, 2, 3. Oh!
2: Wow!
1: Oh, I got some fall down.
0: You did it! 1, 2, 3.
2: ขนาดนายโยนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
0: ่
2: ะ
0: Oh, I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ทภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
1: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
0: yeah we can say like historical wisdom local wisdom original way let's try it are you ready
1: yep
0: let's go bye it's slippery มันลื่น be careful
1: it's like a muddy puddle
2: ด้วยนะคะ
0: don't forget the rice you forgot the rice
1: I got one
0: you got one all right you want some
1: yep
0: there you go
2: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก้า
0: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
0: ครับ
3: แล้วเราก็ทิ่มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่าง
3: น
0: ี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
2: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
2: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back?
1: Yep
0: อ่ะปีแตงกวาสบายมาก
2: สู้ๆนะคะ
0: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ทแล้วชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
1: Farmer yes
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer
1: Yep
0: พี่แตงกวาโอ้โหสนุกมากแต่เหนื่อย
2: ไหมคะ
1: เหนื่อยหน่อยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
1: sticky rice
0: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: no
0: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
2: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
0: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
1: oh that's great
2: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทำได้ไง do you want to know too
1: I think that's
0: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Yep, go.
0: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงหวันไม่เห็นมีบ้านเลยนะ
2: บ้านดินคนงานก็ไม่มี
1: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้สปูนกัน
0: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
2: clay house
0: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
1: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
1: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
0: โอเคได้เลยครับ
1: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
2: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot เรียบร้อยน้องฮาร์ท
1: พร้อมหรือยังคะ
2: โอเค
0: อี
2: Oh my god

0: เข้ากันนะครับ
1: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
2: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
1: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
0: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
0: ภาษาอังกฤษ
2: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
0: you can use that too
2: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
0: It's okay
2: Okay, whoa! Nong Hart, สุดยอดมากนะครับ Are you tired?
0: Yes, I just stomped a lot of rocks there.
2: He's a little tired. Oh! เย็น It's cold. แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
1: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
0: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
0: okay,
1: มาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึงแล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
2: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ Mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
2: 5 blocks.
1: ใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหลังนี้ใช้กี่ก้อนคร
1: ับ ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
2: เอาหมดกัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่ายังไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เอ๊โอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย์โอ้
1: อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
2: Just one day แล้ว
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
2: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก่อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้
0: โอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
2: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
2: Yep, try
0: Okay, I'm going to try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้โอ้หนักจริงๆระวังเท้า
2: 1ส้นสองของตัวผมเลย
0: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะเราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ก่อสร้างก็มีหลายคำนะครับเช่นconstruction worker
2: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก็
2: brick house
0: ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker

0: กอร์เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วเข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ยังไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
2: โอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
2: I'm making a history first
1: ไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
1: นะคะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
2: Where's the fang
0: This way
1: โอเคได้ค่ะ
0: แล้ววางยังไง
1: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
2: ระวังนิ้วนะครับ
1: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะทาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
2: it's fun
0: this is fun
1: ใช่แล้ว
2: more glue
1: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางเยอะครับ
1: นี่ครับนี่ค่ะแล้วเราก
0: ็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
1: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
2: dangerous
0: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animalis very small
1: mosquito
0: a mosquito ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
2: จับมือวัฒนธรรม
0: nice to meet you bad to
2: hey, we're clean
0: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย how was today did you have fun
2: yeah it was so fun especially when I stumbled clone
0: yeah สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก so finally น้องฮาร์ท today can you think of 3 words that we can teach people at home in English what should we teach them today
2: you have to eat rice all of the rice because it's hard to get I have been tried it already เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
0: จริงครับมันยาก so กินข้าวให้หมดนะ eat all of your food eat all of your rice ขออีก2คำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
2: historical
0: คำนี้นะเป็นคำที่ดี historical หรือ local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
2: sufficient
0: hey is it sufficient or efficient
2: efficient
0: ถูกต้องครับ sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient เลื่อนต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
2: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya!
2: Oh my god
0: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ดินแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Thailand's history, Thai monarchs, through their role as patrons of all religions, have all supported Hinduism and the believers of the divine embodiment of Vishnu. His Majesty the King has consistently performed royal duties related to the Hindu faith. For example, receiving a blessing from the assembled court Brahmins during the rite of Triyampavai Tripavai.
1: พระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจก็คือพระราชพิธีตรียัมพวายตรีพวายซึ่งประกอบพระราชพิธีนั้นในบทพราหมณ์ถวายเครื่องสักการะแด่พระอิศวรเป็นเจ้าพระพรหมพนรายพิธีที่สองก็พิธีแรกนาขวัญหรือจรดพระนางคัดแรกนาขวัญพิธีที่สามที่มีก็คือพระราชพิธีเกี่ยวกับเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตสามฤดู
2: ทรงปฏิบัติพระองค์สม่ำเสมอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ปัจจุบันท่านทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็ยังทรงปฏิบัติตลอดมา
1: เราจะมีความรู้สึกได้รับพระมหากรุณาธิคุณว่าท่านยังทรงให้พราหมณ์ปฏิบัติพระราชพิธีสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งก็มีความอิ่มใจและที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานพระราชพิธี
0: Due to His Majesty's grace toward Hindus, he has visited many holy places of the Hindu faith, such as the Si Maha Mariamman Temple in Bangkok, to pay homage to the sacred relics, bringing great joy to Hindus everywhere. His Majesty the King has fully completed his royal duties regarding Christianity.As the late kings of the Chakri dynasty have done before him, thus continuing the royal support for the Christian religion and people.
3: พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานของคาทอลิกหลายวาระและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชุมชนคาทอลิกที่อาสนวิหารสำชันก็จะเป็นสิ่งที่คริสตชนไทยจดจำได้ด้วยความปิติเสมอมาพระราชกรณียกิจสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญจรปอนที่สองในการเสด็จเยือนประเทศไทยทรงแสดงออกถึงความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสันตะปาเป็นอย่างยิ่งเป็นที่ประทับใจของคริสตศาสนิกชนจึงทรงเป็นเสมือนความหวังและกำลังใจของคริสตชนทั้งปวง
0: The adherents of Sikhism have established a strong foundation in a variety of trades in Thailand over many years. Si Kuru Singh Sapa has been established as their central religious organization.
4: ท่านก็ได้กล่าวชมเชยว่าชาวซิกเนี่ยเป็นคณะที่ทำมาหากินโดยมาอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่9มองเป็นราชานานวัดซิกในประเทศไทยนี่นะที่ก่อสร้างขึ้นมาได้นี่มีพระองค์ท่านได้กรุณาบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวในจิตใจของพวกชาวซิกนี่มีความเคารพนับถือท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ประกาศรับสมบัติตั้งแต่นั้นมาตลอดเรื่อยมา
0: Every religion in Thailand, despite their different doctrines and practices, has one thing in common. Pride in being embraced by His Majesty's authority and grace, who is not only a king, but also the patron of all religions in the Kingdom of Thailand.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTVเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบร่างกายมนุษย์นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันว่าเอ๊ะมันมีหน้าที่อะไรบ้างมีระบบอะไรในร่างกายของเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ไปทําไมแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เด็กๆจะได้ก็คือ 1. เด็กๆจะได้รู้จักอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายตัวเองมากขึ้นจะสามารถบอกได้ว่าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละชนิดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรแล้วก็รู้ว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของตัวเองเนี่ยมีความสำคัญยังไงเนาะรู้วิธีการดูแลรักษาอวัยวะในร่างกายแล้วก็รู้จักแล้วก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนั่นเองซึ่งระบบอวัยวะที่เราจะเรียนในร่างกายของเราในชั่วโมงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะมาเริ่มที่ระบบแรกกันเลยดีกว่าระบบหายใจอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยใช่ไหมจริงๆระบบหายใจเนี่ยก็เป็นระบบที่เอาไว้แลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่เมื่อเราหายใจเข้านะเมื่อเราหายใจเข้านะเราก็จะเป็นยังไงนำแก๊สออกซิเจนเข้าไปด้วยถูกไหมแล้วก็พอเราหายใจออกเราก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอกร่างกายของเรานั่นเองนะคะโอเคเรื่องนี้ง่ายๆเนาะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมาลองดูอวัยวะที่อยู่ในระบบหายใจแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันนะคะอวัยวะมีไม่มากเลยเนาะเรามาดูอย่างแรกกันนะคะจมูกทุกคนมีจมูกรู้จักมันนะคะท่อลมเนาะปอดกระดูกซี่โครงนะคะกระบังลมแล้วก็ถุงลมนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยจมูกนี้จะไม่ขอพูดถึงมากแล้วกันเนาะเพราะเรารู้หน้าที่เขาอยู่แล้วก็คือนำอากาศเข้าแล้วก็ออกจากร่างกายนะคะจริงๆเนี่ยภายในจมูกของเราเขาจะมีโพรงจมูกด้วยนะคะคือโพรงจมูกเนี่ยจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่จะของอากาศที่จะเข้าไปสู่ปอดแล้วก็ท่อลมของเรานะคะต่อไปอวัยวะชิ้นต่อไปก็คือท่อลมนะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยท่อลมเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนลูกเกือกม้าค่ะซึ่งช่วยป้องกันการยุบตัวขณะที่เราหายใจนั่นเองเนาะต่อมาปอดมี2ข้างเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเคยเห็นด้วยใช่ไหมคะปอดเนี่ยข้างในจะประกอบด้วยถุงลมจำนวนมากเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงทีนึงแล้วกันว่าถุงลมเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงเนาะแล้วก็หน้าตาเขาเป็นยังไงต่อมาเราไปดูกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงเนี่ยจะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะช่วยควบคุมปริมาตรภายในช่องอกขณะที่เราหายใจซึ่งก็จะทำงานนะคะสอดคล้องกับน้องคนนี้เลยค่ะกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือส่วนตรงนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมปริมาตรขณะที่เราหายใจเหมือนกันเนาะช่วยรั้งแล้วก็ดันปอดขณะที่เราหายใจทีนี้มาถึงส่วนสำคัญเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือถึงถุงลมนะคะเด็กๆเห็นถุงลมหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปที่ปอดของเรานะเราก็จะเห็นน้องพวกนี้เยอะมากเลยนะคะถุงลมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีลักษณะเป็นถุงผนังเขาเนี่ยจะบางมากนะคะแล้วก็จะอยู่ภายในปอดทั้งสองข้างเลยโดยบริเวณผนังของถุงลมเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มเนาะหน้าที่ของหลอดเลือดฝอยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทำอะไรทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะโอเคนะนี้ได้นะคะทันนะอ่ะต่อไประบบหายใจที่เราสำคัญเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ในระบบนี้เลยนะก็คือกลไกการหายใจเรารู้แล้วล่ะว่าเราอ่ะจะต้องเอาแก๊สออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกอ้าวเราจะต้องหายใจเข้าเราจะต้องหายใจออกแล้วก่อนที่เราจะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีกลไกยังไงภายในร่างกายของเราที่มันทำให้เกิดกระบวนการนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าเรามาดูที่กระบวนการหายใจเข้านะคะการหายใจเข้าเนี่ยมีการทำงานของอวัยวะดังนี้นะคะคือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงจำได้ไหมกระดูกซี่โครงเนี่ยต้องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะเป็นไงลูกหดตัวนะคุณครูจะสมมตินะคะให้มือของคุณครูนะคะเป็นแบบนี้ด้านบนเป็นกระดูกซี่โครงด้านล่างเป็นกระบังลมนะคะอ่ะ
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะหดตัวพอหดตัวปุ๊บกระดูกซี่โครงก็เลยเป็นไงยกสูงขึ้นนะแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวพอหดตัวทำให้กระบังลมเลื่อนต่ำลงทีนี้ปริมาตรภายในช่องอกอะค่ะเด็กๆมันก็เพิ่มมากขึ้นเนาะเพิ่มมากขึ้นนะคะพอปริมาตรในช่องอกเพิ่มมากขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะต้องเกิดตามมาเลยก็คือความดันค่ะเด็กๆความดันก็จะลดลงนะคะการหายใจออกเนี่ยก็ไม่ยากถ้าเข้าใจหายใจเข้าแล้วการหายใจออกก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะเราลองมาดูกันเนาะเหมือนเดิมเลยให้มือแทนกระดูกซี่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงคลายตัวเนาะกระดูกซี่โครงก็จะเป็นไงลูกเลื่อนต่ำลงถูกไหมกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวอีกเหมือนกันโอ้ไม่อยากทำงานแล้วทำให้กระดูกซี่โครงเป็นไงเลื่อนสูงขึ้นอ้าวทีนี้เกิดอะไรขึ้นปริมาตรภายในช่องอกของเราเป็นไงคะเหลือน้อยลงนะเหลือน้อยลงพอปริมาตรเหลือลดลงเป็นไงอากาศที่อยู่ข้างในก็จะแบบโอ้โหมีพื้นที่เคลื่อนที่น้อยอ่ะนะโอ้ฉันอึดอัดมากเลยฉันต้องการที่จะออกไปนอกร่างกายแล้วมันก็เลยมีความดันที่เป็นไงลูกสูงขึ้นพอความดันสูงขึ้นก็เกิดกระบวนการหายใจออกนั่นเองนะคะนี่เป็นกลไกง่ายๆของร่างกายของเราเนาะต่อไปนะคะต่อไปในระบบหายใจเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะเรารู้แล้วเอาออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแต่ว่าแล้วแก๊สพวกนี้มันจะไปทำอะไรกับอวัยวะในร่างกายเอาไปทำไมหรือว่าง่ายๆนะคะเรามาดูที่อวัยวะสำคัญในระบบแลกในการแลกเปลี่ยนแก๊สกันนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเราจะพิจารณาที่2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือบริเวณปอดของเรานะคะแล้วก็บริเวณเซลล์นะคะบริเวณปอดเนี่ยพอเราเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเขาจะแพร่จากถุงลมนะคะใช้กระบวนการแพร่นะเข้าสู่อะไรเข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วไปจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงคุณครูสมมุติให้เนาะสมมุติให้ฮีโมโกลบินเนี่ยทำหน้าที่เหมือนรถบรรทุกค่ะเด็กๆทำหน้าที่เป็นรถบรรทุกทำหน้าที่บรรทุกออกซิเจนนะคะไปให้สถานที่ไปส่งของนะสถานที่ต่างๆของที่รถบรรทุกส่งก็คือออกซิเจนใช่ไหมลูกสถานที่ต่างๆก็คือบริเวณอวัยวะในร่างกายนั่นเองนะคะรถบรรทุกฮีโมโกลบินนะจะไปรับพัสดุแล้วการรับสิ่งของก็คือออกซิเจนนะแล้วก็นำขนส่งไปยังสถานที่ต่างๆก็คืออวัยวะในร่างกายของเราเองนี่คือหน้าที่ของฮีโมโกลบินนะคะจากนั้นแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยนะคะเข้าสู่ถุงลมเข้าแล้วก็หายใจออกไปเป็นการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทีนี้ดูบริเวณปอดไปแล้วนะคะดูบริเวณปอดไปแล้วเราจะมาดูบริเวณเซลล์กันบ้างเกิดอะไรขึ้นน่ะที่เซลล์นะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยเหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกับปอดนั่นแหละจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่จากหลอดเลือดฝอยเป็นไงลูกเข้าสู่ถุงลมแล้วก็ถูกกำจัดออกผ่านกระบวนการหายใจออกไปนะคะนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องสำคัญเลยเรารู้จักหมดแล้วเอาแก๊สเข้าไปทำอะไรในระบบอวัยวะในการหายใจมีอะไรบ้างทีนี้เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเราจะต้องรู้จักการดูแลรักษาอวัยวะเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมหนึ่งก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรักษาความอุ่นในร่างกายหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าบริเวณที่มันมีมลพิษเยอะๆนะคะงดสูบบุหรี่เนาะ5ข้อง่ายๆนะคะที่จะรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะโอเคจบแล้วนะระบบหายใจมีแค่นี้เองต่อไปเราจะไปสู่ระบบขับถ่ายเราจะไปผจญภัยในระบบขับถ่ายกันนะคะระบบขับถ่ายคืออะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วมันเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะแล้วกำจัดในทิศทางไหนบ้างในลักษณะใดบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะคะเราจะเน้นทางนี้เป็นหลักเลยนะคะทางนี้เป็นหลักเลย
อย่างแรกร่างกายจะกำจัดของเสียในรูปแบบของแก๊สหรือก๊าซเนี่ยนะคะออกก่อนนะคะผ่านทางอะไรนะคะผ่านทางการหายใจออกเอาแก๊

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะแล้วก็กำจัดออกมาอยู่ในรูปของแข็งนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของน้องอุจินั่นเองหรือการอุจจาระนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือในรูปแบบของเหลวนะลูกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเหงื่อนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเนาะแล้วก็ปัสสาวะนะคะซึ่งที่เราจะเน้นหนักๆหัวข้อในวันนี้นี่ก็คือเรื่องปัสสาวะนั่นเองนะคะการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยเราจะมารู้จักอวัยวะในระบบขับถ่ายกันเนาะอวัยวะในระบบขับถ่ายเนี่ยมี1ไต1กระเพาะแล้วก็2ท่อ1ไตอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยที่ไตเราเห็นอวัยวะเนี่ยดูจากรูปก็รู้แล้วว่ามันลักษณะคล้ายอะไรคล้ายเม็ดถั่วใช่ไหมมีกี่ข้างมี2ข้างซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีหน่วยไตที่เขาทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนั่นเองต่อไปก็จะเป็นท่อไตตรงนี้นะคะตรงนี้คือไตนะลูกต่อไปเป็นท่อไตท่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมก็จะต้องเป็นท่อลักษณะแบบนี้นะต่อออกมาจากอะไรเลยต่อออกมาจากไตเลยนะคะเป็นท่อขนาดเล็กต่อจากไตทั้งสองข้างทำหน้าที่เชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะนะคะลำเลียงปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะนี่บริเวณนี้นะคะนี่คือกระเพาะปัสสาวะนะต่อไปเรามาดูกระเพาะปัสสาวะนะทำหน้าที่เหมือนกระเพาะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารไหมคะเออชื่อคล้ายๆกันเป็นกระเพาะเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันเนาะกระเพาะปัสสาวะอันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยนะคะทำหน้าที่คอยเก็บน้ำปัสสาวะที่ถูกส่งมาจากไตผ่านท่อไตนั่นเองนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณปัสสาวะมากๆแล้วมันจะทำยังไงนะคะจะเก็บไว้ในร่างกายตลอดก็ไม่ได้ถูกปะก็จะต้องถูกปล่อยออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะเด็กๆผู้หญิงทุกคนก็จะปัสสาวะออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะตรงนี้นะคะเป็นการนำปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกายนั่นเองโอเคไปต่อเลยนะคะที่การกำจัดของเสียของไตเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปัสสาวะแต่ทีนี้อยากจะมาเจาะลึกตรงนี้นิดนึงนะคะเด็กๆให้เราเห็นกลไกการทำงานของเขาเนาะเด็กๆขาเด็กๆเห็นไหมว่าในไตเนี่ยถ้าเราผ่าครึ่งเม็ดถั่วแดงของเราออกมาเราจะพบอะไรก็ไม่รู้สามเหลี่ยมในนี้เรียงกันเป็นแถวเลยเออสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าหน่วยไตค่ะเด็กๆหน่วยไตจะทำหน้าที่กรองของเสียแล้วก็สารต่างๆออกจากเลือดแล้วก็ดูดสารที่มีประโยชน์กลับไปใช้ทีนี้อ่านในหนังสือเยอะมากเนื้อหาเต็มเลยรู้สึกงงงวยคุณครูสรุปมาให้เป็นกราฟเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะคะให้ดูง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่เริ่มจากเลือดเลยนะคะเด็กๆเลือดเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยไตเนี่ยเขาจะทำการกรองหรือว่ากำจัดของเสียให้กับสารที่มีขนาดเล็กเท่านั้นนะคะสารที่มีขนาดเล็กเนาะจะถูกส่งมาผ่านหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะมาที่ไตแล้วน้องหน่วยไตของเรานะคะน้องสามเหลี่ยมของเราสุดน่ารักเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นไงลูกกรองกรองก็แปลว่าจะต้องมีสารชนิดนึงแยกออกจากสารชนิดนึงถูกไหมอ่ะก็จะแยกสารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ออกจากกันโอ้โหแล้วสารที่มีประโยชน์จะไปไหนต่ออะคะก็จะถูกดูดกลับลูกผ่านทางหลอดเลือดฝอยนะคะดูดกลับหลอดเลือดฝอยก็จะรวมกันแล้วก็ส่งต่อไปยังหลอดเลือดเวนแล้วก็ส่งสารที่มีประโยชน์เนี่ยไปสู่หัวใจนะคะทีนี้จบไปแล้วส่วนนี้ทีนี้มาดูสารที่ไม่มีประโยชน์ที่จะกลายไปเป็นน้องปัสสาวะของเรากันเนาะสารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านเป็นไงลูกท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะนะคะพอเรากรองสารที่มีประโยชน์ออกมาแล้วเราจะเรียกเขาว่าปัสสาวะนะคะแล้วก็จะถูกส่งไปที่กระเพาะปัสสาวะเด็กๆจำได้ไหมลูกแล้วจากนั้นเมื่อมีปริมาณปัสสาวะมากขึ้นก็จะถูกส่งไปยังท่อปัสสาวะนะคะเพื่อเป็นไงปลดปล่อยออกนอกร่างกายนั่นเองโอเคนะคะเรื่องกลไกการกำจัดของเสียของไตในรูปแบบของปัสสาวะไม่งงเนาะถ้าเกิดว่าไม่ทันกดพอดได้นะคะแล้วก็ลองมาทบทวนดูนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะงงนิดนึงเอ๊ะอะไรไปทางไหนลองค่อยๆดูนะคะต่อไประบบขับถ่ายของเสียสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายให้อยู่กับเราได้นานๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะเด็กๆวันละ 8-10 แก้วขึ้นไปเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยง

ื่องอาหารที่มันมีเป็นไงรสจัดนะคะเค็มเกินไปการบริโภคโปรตีนมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่มีผลต่อไตนะคะหลีกเลี่ยงการงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องหลีกเลี่ยงละงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงซะนะคะก็จะทำให้อวัยวะในระบบขับถ่ายของเราอยู่กับเราได้นานมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆโอเคต่อไปต่อไม่รอใครที่ระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้เราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วเอาจริงเนาะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยก็คือการลำเลียงสารต่างๆพวกสารอาหารแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายทีเนี้ยก็จะมาเรียนลึกอีกนิดนึงให้เข้าใจว่าอ๋อในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมันเกิดกลไกแบบนี้นะอ่ะเรามาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดกันก่อนดีกว่าอย่างแรกก็คือหัวใจอย่างต่อไปคือหลอดเลือดและสุดท้ายก็คือเลือดนะคะแค่3อย่างเองลูกที่เราจะได้เรียนในวันนี้ในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอ่ะเรามาดูกันนี่คือหน้าตาของไหจั่วเอ้ยหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีทั้งหมด4ห้องใช่ป่ะ4ห้องหัวใจตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ1ก็คือบนขวา2คือล่างขวา3คือบนซ้าย4คือล่างซ้ายเราท่องมาตั้งแต่ป.6แล้วแต่ไม่เป็นไรนะใครที่ยังท่องไม่ได้ค่อยๆทำความเข้าใจไปเนาะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหัวใจห้องบนขวากันดีกว่าหัวใจห้องบนขวาเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงนะดูกันหัวใจห้องบนขวานะคะเขาจะรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำมีแก๊สออกซิเจนต่ำนะคะเด็กๆต่ำเลยนะแล้วก็มีแก๊สอะไรสูงด้วยลูกคาร์บอนไดออกไซด์สูงด้วยนะคะเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็รับเข้ามาทางหัวใจห้องบนขวานะคะจากนั้นนะคะก็จะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวานะคะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวาส่งไปหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยยังมีในเลือดเนี่ยก็ยังมีปริมาณออกซิเจนต่ำอยู่นะแล้วก็ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงอยู่ลูกสูงอยู่นะคะทีนี้ล่ะฉันจะจัดการเธอจะต้องมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นแน่นอนฉันสัญญาฉันจะส่งเธอไปหาใครลูกไปหาคุณปอดค่ะคุณพี่ปอดนะคะส่งไปหาปอดแล้วปอดทำไงปอดก็เลยโอเคส่งเลือดมาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเองได้เลยค่ะปอดก็จะทำการเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เลือดให้เลือดเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนให้เป็นไงขึ้นลูกสูงขึ้นแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงต่ำลงนะคะต่ำลงจากนั้นพอปอดทำการฟอกเสร็จแล้วปุ๊บปอดก็จะส่งมายังหัวใจห้องบนซ้ายทีนี้ห้องบนซ้ายนะเราจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วนะมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำแล้วนะคะอ่ะส่งไปที่หัวใจห้องบนซ้ายเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยทำการส่งไปยังห้องล่างซ้ายนั่นเองนะคะพอส่งไปห้องล่างซ้ายผมไม่เห็นเนาะแป๊บนึงนะคะอ่ะเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำก็จะถูกเป็นไงส่งไปให้ใครเลยส่งไปให้ร่างกายใช้โอ้แต่ทีเนี้ยเด็กๆเห็นอะไรไหมเราลืมพูดถึงอันนี้ไปหรือเปล่าอุ้ยเราลืมเขาไม่ได้เลยนะเขาเป็นส่วนสำคัญมากเลยเด็กเห็นสีขาวๆเป็นริ้วๆตรงนี้ไหมคะพี่คนนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะเขามีชื่อว่าลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากเราไหมลูกหน้าที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะลิ้นหัวใจเนี่ยเขาจะทำหน้าที่กั้นหัวใจห้องบนล่างค่ะกั้นทำไมอะคะกั้นเพื่อว่าป้องกันนะคะไม่ให้เลือดเนี่ยที่ถูกเพิ่มปริมาณออกซิเจนแล้วเนี่ยไม่ให้มันไหลย้อนกลับมาแล้วก็ไม่ให้เลือดที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยไปปนกับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนั่นเองนี่คือหน้าที่ของลิ้นหัวใจของเรานะคะโอเคอันนี้คุณครูวาดเป็นแผนผังง่ายๆเนาะให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะลองดูตรงนี้นิดนึงเนาะหัวใจห้องบนขวานะคะไลท์เอเทียมจะได้รับเลือดมาจากร่างกายใช่ไหมลูกมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงส่งไปยังห้องล่างขวายังมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่แล้วก็ส่งไปที่ปอดทำหน้าที่ฟอกนะคะแล้วก็
ตอนนี้เลือดอ่ะจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วแล้วก็ส่งไปยังหัวใจห้องบนซ้ายหรือที่เราเรียกว่า left atrium นั่นเองส่งไปยังห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปยังห้องล่างซ้ายเพื่อเป็นไงลูกส่งไปให้ร่างกายได้ใช้เลือดอีกครั้งนึงพอส่งไปให้ร่างกายใช้เลือดละเอาแกะคาร์บอนไดออกไซด์สูงแกะก็ส่งมาให้ใครอีกส่งมาให้หัวใจห้องบนขวาวนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยเนาะจนกว่าเราจะนั่นแหละเสียชีวิตเลยนะคะหัวใจเราทำงานแบบนี้นะคะโอเคต่อมารู้จักหัวใจไปแล้วหัวใจแล้วก็เลือดเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อถึงกันได้เขาจะต้องมีพี่ๆ3คนนี้เนี่ยแหละนะคะเด็กๆก็คือ 1. หลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะ 2. หลอดเลือดเวนนะคะแล้วก็ 3. หลอดเลือดฝอยเราทำไมจะต้องมารู้จักเขา3คนด้วยก็เพราะว่าเขามีหน้าที่สำคัญดังนี้เด็กๆมาดูเลยนะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะเขาเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเราจะเห็นเลยว่าผนังเขานี่เป็นไงหนาสุดจ้ะหนามากเลยนะแล้วก็หลอดเลือดเวนก็จะบางลงมาอีกนิดนึงโอ้โหน้องเล็กเลยที่บางที่สุดก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะบางที่สุดเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูเหตุผลกันนะคะที่เหตุผลที่หลอดเลือดอาร์เตอรี่เขามีผนังหนาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเป็นไงลูกนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องใช้แรงดันเยอะมากๆเลยเขาก็เลยจะต้องมีผนังหนาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะแต่มันมีนิดนึงนะมันมีนิดนึงอ่ะที่มันจะต้องส่งไปยังอวัยวะบางอย่างเราจำได้ไหมเมื่อหน้าที่แล้วต้องส่งไปให้ใครลูกที่จะเอาไปฟอกเลือดส่งไปให้พี่ปอดของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงค่ะหลอดเลือดอาร์เตอรี่ที่ส่งไปให้ปอดเนี่ยจะมีไงลูกจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำเพราะว่าจะเอาไปฟอกใช่ปะล่ะก็เลยจะมีออกซิเจนต่ำนิดนึงอะนะฟอกเสร็จแล้วปอดก็ถึงจะนำเข้ามาผ่านทางหลอดเลือดนี้ค่ะเด็กๆดูนะหลอดเลือดเวนต่อไปนะคะจะเป็นหลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนเนี่ยจะนำหลอดเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเนาะมันจะกลับกันนะคะอาร์เตอรี่นำเลือดออกซิเจนสูงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนหลอดเลือดเวนจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้นำไปทำไงลูกส่งไปยังปอดไปฟอกใช่ไหมคะทีนี้หลอดเลือดเวนก็เลยไม่จำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมีผนังหนาถึงขนาดหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะก็จะมีผนังบางมาหน่อยนึงเนาะความดันก็จะไม่ได้สูงมากนะคะโอเคทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอวัยวะใช้แล้วใช่ไหมเลือดอ่ะก็จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วก็มีออกซิเจนเป็นไงต่ำก็จะถูกส่งมาแต่มันแบบติดนิดนึงก็ถ้าเกิดส่งไปที่ปอดอะค่ะปอดเขาฟอกแล้วใช่ไหมคะปริมาณออกซิเจนมันก็สูงอะค่ะหลอดเลือดเวนที่มาจากปอดเนี่ยก็จะตรงข้ามกับเพื่อนนิดนึงก็คือจะมีปริมาณออกซิเจนที่มันสูงกว่าใครเพื่อนเลยนะคะโอเคทีนี้คุณครูมีทริคการจำนิดนึงเป็นทริคการจำที่น่าจะช่วยทำให้เราเขาเรียกว่าจำได้มากขึ้นว่าหลอดเลือดอาร์เตอรี่หลอดเลือดเวนเนี่ยเขาทำหน้าที่ต่างกันยังไงนะคะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะอาร์เตอรี่กับคำว่าออกมีตัวอะไรเหมือนกันลูกออ่างเหมือนกันใช่ไหมอาร์เตอรี่นำเลือดที่มีออกซิเจนสูงเป็นไงออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเป็นยังไงล่ะแล้วก็หลอดเลือดเวนนะคะใครเข้าเวนคะคุณหมอเข้าเวนหมายความว่าหลอดเลือดเวนจะเป็นหลอดเลือดที่นำออกซิเจนตามกลับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองมันเป็นแบบนี้นะลองเอาไปจำเล่นๆนะไม่ต้องจริงจังอะจำเล่นๆก็พอนะคะต่อมาคนนี้เลยแทบจะอยู่ในทุกระบบอวัยวะก็ว่าได้จะได้ยินชื่อน้องเขาบ่อยมากเลยค่ะก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะหลอดเลือดฝอยนี้ที่ของเขาที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็สารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดนะคะน้องก็เลยแบบมีผนังบางอะค่ะนะแล้วก็ประกอบด้วยเซลล์แค่ชั้นเดียวแค่นั้นเองนะคะโอเคไปต่อเลยเนาะยังไม่เหนื่อยนะอย่าเพิ่งเหนื่อยเพราะว่าคุณครูก็ยังไม่เหนื่อยเลยโอเคต่อมาเราจะมารู้จักเลือดกัน
โอ้เลือดของเราเห็นอยู่แล้วเป็นสีแดงแต่เชื่อปะว่าจริงๆแล้วในเลือดอะมันมีมากกว่าอะไรแดงๆนะเลือดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นของเหลวแล้วก็ส่วนที่เป็นเม็ดเลือดนะคะอ่ะเรามาดูส่วนที่1กันส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำเลือดหรือว่าพลาสมานะคะน้ำเลือดหรือว่าพลาสมาเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำสารอาหารพวกเอนไซม์ฮอร์โมนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ของเสียต่างๆซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆพวกนี้ไปยังร่างกายของเรานั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากจะพาเด็กๆไปผจญภัยแล้วทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่

ที่บางคนอาจจะเอ้ยเหมือนเคยเห็นนะเอ๊ะหรือก็ไม่เคยเห็นเอ๊ะหรือเคยได้ยินชื่อนะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันนะคะเด็กๆลองมาดูนะเซลล์เม็ดเลือดแดงว่าไงเคยเห็นหน้าตาเขาไหมหน้าตาคุ้นๆเนาะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจริงๆนะคะเขาเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะ

เนื้อแดงเลยนะที่สำคัญเลยก็ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนต่างๆไปยังเซลล์ทั่วร่างกายเออเซลล์เม็ดเลือดแดงนะเคยได้ยินชื่อบ่อยสุดแล้วมั้งเนาะอ่ะต่อไปดูเซลล์เม็ดเลือดขาวกันบ้างเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่อะไรอะคะจริงๆลูกเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เยอะมากแล้วหน้าตาแต่ละอย่างก็มีหน้าตาที่มันแตกต่างกันทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือเขาจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคนะคะแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆสร้างแอนติบอดีนึกว่าเป็นอะไรเลยอะฮีโร่เลยใช่ไหมเพราะเป็นเหมือนฮีโร่ของเราเลยใช่ไหมคะโอเคต่อไปจะไปดูส่วนของเกล็ดเลือดกันเกล็ดเลือดเนี่ยนะก็คือน้องคนนี้นะน้องคนนี้นะเขาก็จะมีรูปร่างที่ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่อะเนาะแล้วก็ไม่มีนิวเคลียสด้วยนะคะแต่บทบาทที่สำคัญของเขาเลยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดใครเคยโดนมีดบาดบ้างนะถ้าเราไม่มีเกล็ดเลือดเนี่ยนะเราจะเป็นไงเลยเลือดหมดตัวเลยนะเพราะว่าเลือดไม่หยุดไหลสักทีใช่ปะเพราะว่าเกล็ดเลือดน้อยหรือว่าไม่มีเกล็ดเลือดอย่างเงี้ยนะคะโอเคไปต่อเลยนะที่สไลด์ถัดไปเรารู้จักไปแล้วอวัยวะกลไกการทำงานเลือดเลิศนะรู้จักหมดทีนี้เราจะต้องมาดูแลอวัยวะของเรานิดนึงนะคะเด็กๆ เพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นอีกแล้วนะคะการดูแลระบบอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมีแค่4ข้อเองอะเนาะดูแลให้เขาหน่อยแล้วกันนะคะก็คือ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบกี่หมู่5หมู่นะคะไม่ใช่หมู่บ้านนะโลกหมู่ของอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีอะไรหรอกไขมันสูงจนเกินไปนะคะทานได้แต่นานๆทานทีนะคะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะตรวจวัดความดันเลือดหรือว่าตรวจเลือดเป็นประจำก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดค่ะโอเคไปต่อแล้วนะเหนื่อยยังให้พัก3 2 1โอเคฮึบกลับมานะคะระบบประสาทโอ้โหระบบประสาทเราเรียนเรื่องนี้เราจะไม่เป็นโรคประสาทแน่นอนนะใช่ไหมเรามารู้จักการทำงานของเขากันดีกว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงแล้วเขามีความสำคัญยังไงกับเราต้องรู้จักเขาด้วยระบบประสาทเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักเลยใช่ไหมเพราะเขาจะควบคุมการประสานงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะเพื่ออะไรอ่ะรักษาสมดุลอันหนึ่งแล้วก็ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในระบบประสาทนี่นะคะมันจะเกิดขึ้นอวัยวะในระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะมีดังนี้ก็คือ1มีสมองมีไขสันหลังแล้วก็มีเส้นประสาท3ข้อเองนะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะโอเคเด็กๆทำแบบฝึกหัดมาแล้วนะน่าจะมีความรู้ผ่านมาบ้างแล้วล่ะเนาะถ้าเกิดว่าใครช่วยตอบได้ไม่กล้าพูดออกมาเสียงดังก็ตอบในใจเอาก็ได้นะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอวัยวะอย่างแรกหรือว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องพูดถึงระบบประสาทเนี่ยไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือสมองนะคะสมองของเรานะสิ่งที่จะต้องรู้จักเขาก็มารู้จัก6ส่วนของสมองกันดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อที่ร่างกายของเรามันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะสมองส่วนนี้นี่เองนะคะอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกก็คือเซริบัมควบคุมความคิดความจำนะคะสติปัญญาของเรานะเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานเลยนะคะการได้ยินการรับรสอะไรต่างๆเซริบัมจะอยู่บริเวณนี้นะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเซริเบลัมโอ้ชื่อคล้ายๆกันเลยนะคะเขาจะควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวของร่างกายนะคะชื่อคล้ายกันแต่หน้าที่ไม่เหมือนกันนะลูกเพราะฉะนั้นอย่าจำสับสนนะคะต่อไปพรนะคะพรพรนะคะพรเนี่ยจะควบคุมการหายใจการเคี้ยวแล้วก็การเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างบนใบหน้าของเรายักคิ้วหลิ่วตาเหล่สาวอะไรแบบเนี้ยนะพรก็เป็นคนควบคุมนะรู้ป่ะต่อมาพรเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเนี้ยอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเมดัลล่าออฟลองกาตาชื่อยาวที่สุดแล้วค่ะในเนี้ยนะคะเขาจะควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วก็ควบคุมการหายใจความดันเลือดการจามการไอการอาเจียนอะไรพวกนี้นะพรขอโทษเมดัลล่าเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่บริเวณนี้โอเคต่อไปทารามัดค่ะเด็กๆทารามัดเนี่ยจะเป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทผ่านเข้าแล้วก็ออกนะคะจากสมองส่วนต่างๆนะคะต่อมาไฮโปทารามัสเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็ความต้องการพื้นฐานอาหารน้ำอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเยอะอะต้อง6ชื่อใครจะไปจำหมดอะคุณครูก็เลยมีเขาเรียกว่าเป็น
คำของจองนะสั้นๆมาให้ฝึกจำแล้วกันค่ะ